0: ความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43.2 ล้านคนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัส รถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ กองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน
2: ต่อไปรับฟังข่าว

0: 2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ยูเรียไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนันทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโกต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพลับเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
13: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
12: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในสี่มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่หนึ่งครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1นะของปีการศึกษาเนี้ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้น เด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
12: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
13: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออก7มาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฮะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บน เนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
12: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
13: ใช่ครับ
12: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวง

0: การบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
1: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
1: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์เท่ารงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
3: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความ

0: ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
6: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆมาและระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
5: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
6: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับคือความมุ่งหวังของประเทศนะเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบ.ออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
5: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
4: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
8: เกษตรกรนี่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้า6,000ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
7: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
9: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปภาคประณีตนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
7: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ติดแล้วนะ
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEAเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก็
8: ข
2: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz
8: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับเมธัชแจ่มศรีผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นำข้อมูลจากส่วนราชการโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลแท้จริงอย่างแน่นอนนะครับนำมาประชาสัมพันธ์กันต่อผ่านคลื่น FM 93.25 MHz นะครับคลื่น AM 639คลื่น FM 98นะครับรวมไปถึงสวทฝางนั่นเองนะครับก็มีติดตามกันได้ผ่านที่ FM 89.25 MHz นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเป็นประเด็นที่ทั้งเรื่องใกล้ตัวนะอย่างเรื่องของการลดค่าครองชีพนะครับเรื่องของประเพณีต่างๆอย่างประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินด้วยนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะไปติดตามกับทางท่านสุภมิตรจิตจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงที่2ครับเป็นเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับช่วงนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็มีการประกาศรับรถพุ่มพวงรับสมัครรถพุ่มพวงนะเพื่อที่จะนำสินค้าราคาถูกเนี่ยไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเลยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายกับการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ฟังครับก็จะมาดูกันว่าในตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าข้าวประณีตนั่นเองนะครับส่วนช่วงที่3ครับเราจะมาติดตามกันในช่วงใกล้เปิดเทอมนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่นะว่าตอนนี้เขามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการด้านการปลอดภัยนะครับด้านความปลอดภัยต่างๆรวมถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานนะมีโรงเรียนไหนที่จะมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีการนำรถเนี่ยมารับส่งนักเรียนนะมีการเพิ่มเที่ยวรถหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันรวมถึงใครที่เป็นคุณครูนะครับก็จะมาพูดเรื่องของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีแต่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งนะครับทุกพื้นที่เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเนี่ยมาดูข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือปรากฏว่าในวันนี้ครับจะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เลยแล้วก็มีอำเภอที่จะมีฝนตกหนักมากด้วยนะครับไล่มาตั้งแต่โซนใต้เลยนะครับทั้งอำเภออมก๋อยฮอดแม่แจ่มกาลยานิวัฒนานะครับอำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยประการฝางแล้วก็แม่อายนะครับในพื้นที่อำเภอที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยเป็นอำเภอที่จะมีปริมาณฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ฟังในขณะที่อำเภอดอยเต่าจอมทองแม่วางสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดแล้วก็แม่อ่อนนะครับรวมถึงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแล้วก็แม่ริมครับจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกปานกลางครับถ้าเกิดว่าเรามาดูข้อมูลนะครับในรายอาทิตย์นะครับวันนี้มีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ60พรุ่งนี้นะครับก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ60เช่นเดียวกัน3วันติดเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ตีนเขาหลังจากนั้นจะมีปริมาณฝนตกที่ลดน้อยลงนะครับล่าสุดเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการด้วยนะครับระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักรวมถึงขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วย พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรครับควรที่จะป้องกันผลิตผลทางการเกษตรอาจจะหาไม้ค้ำยันนะฮะสำหรับใครที่ปลูกไม้ผลนะครับรวมถึงขอให้เอาพวกพลาสติกถุงพลาสติกครับคุมผลไม้ด้วยคุมไม้ผลด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีหลายเจ้าเนี่ยเริ่มที่จะมีผลผลิตออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้รับผลกระทบขอความช่วยเหลือนะโทรได้เลยที่เบอร์1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอาจจดเอาไว้เลย1784เวลาที่ท่านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสาธารณภัยต่างๆ1784นะครับจะเป็นช่องทางหลักเลยที่สามารถโทรไปแจ้งข้อมูลได้นะครับหรือว่าปภ.เชียงใหม่ครับ0532214700นะครับ0532214700ก็โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจในช่วงแรกของเรานะครับจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามกันในช่วงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่วันนี้มีอะไรไปฟังกันครับ
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่สัปดาห์นี้เริ่มกันที่การจัดพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี2569ของจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้ว่ารัฐพลนราดิศรนำพระสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2569เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีครับจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพิจารณาเลือกสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและแต่ละอำเภอรวมถึงชี้แจงแนวทางการจัดพิธีลำดับขั้นตอนปฏิบัติการจัดนิทรรศการและมอบหมายภารกิจให้กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดสำหรับการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จะใช้สถานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ที่สุสานสันกูเหล็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ในส่วนของอำเภอต่างๆก็ได้เลือกสถานที่จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์อำเภอละ1ซุ้มไว้เรียบร้อยแล้วครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและการพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่5โดยมีผู้ว่ารัฐพลนราดิศรได้กล่าวต้อนรับมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากลสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนโครงการนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่จะมุ่งเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับผู้ว่ารัฐพลนราดิศรสื่อสารประเด็นสำคัญผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งการเตรียมรับมืออุทกภัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรรวมถึงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะครับโดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวผู้ว่ารัฐพลบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุและอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการขุดลอกลำน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและการวางแผนบริหารจัดการน้ำป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงคุมเข้มมาตรการต่อไปนะครับ ส่วนกรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในอำเภอชัยปราการที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้มอบหมายให้กับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางในการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไปครับ
8: นี่นะครับก็คือช่วงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าติดตามกันเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมถึงในช่วงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาติดตามเรื่องของการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลนะครับเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับทางนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
10: ครับสวัสดีครับ
8: ครับท่านครับอยากจะให้พูดถึงเรื่องของประเพณีนี้สักนิดหนึ่งครับท่านครับ
10: ครับจริงๆประเพณีอินทขิลนะครับบูชาเสาอินทขิลในปีนี้จะตรงกับวันที่13ถึง10ถึง20พฤษภาคมนี้นะครับที่วัดเจดีย์หลวงครับ
8: ครับผมในเรื่องของรายละเอียดการจัดกิจกรรมในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
10: ครับก็ในวันที่13นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพิธีสำคัญก็จะมีพิธีนะครับอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหานะครับออกจากวัดช่างแต้มมาสู่วัดเจดีย์หลวงในช่วง9โมงเช้านะครับและในช่วง10โมงก็จะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาสู่วัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็จะมาถึงหลั

0: ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปพระเจ้าอุ่มเมืองบูชาเสาอินทขินนะครับและจากหลังจากนั้นก็จะเป็นการประธานในพิธีก็จะนำประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินครับ
1: ครับในช่วงครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับกับประเพณี
0: ในช่วงผมเรียนว่าในช่วงปีที่แล้วนะครับในตลอดงานนะครับมีพุทธศาสนิกชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมมากกว่าผมมากกว่าหลักแสนคนนะครับเป็นแสนคนครับ
1: ครับแสดงว่าแนวโน้มทิศทางเนี่ยก็คือเริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับ
0: คือเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับและในทั้งปีที่แล้วเองเราก็มีการเริ่มในการกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานส่วนราชการในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงปีนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแถลงข่าวออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ครับในเรื่องของข้อควรปฏิบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมงานประเพณีนี้สำหรับปีนี้เนี่ยเรามีข้อแนะนำยังไงบ้างครับ
0: จริงๆก็ขออนุญาตในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องเรียนให้ผมว่าก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็ต้องแต่งกายให้ดูสุภาพด้วยครับแล้วก็ปีนี้สำหรับจริงๆแล้วปีนี้นะครับทางวัดเจดีย์หลวงเองแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เองเรารณรงค์นะครับให้ใส่ผ้าไทยนะครับหรือชุดล้านนานะครับในการเข้ามาบูชาเสาอินทขินแต่ก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรนะครับแต่เพื่อถ้าจะให้ดูสวยงามผมก็อยากจะเรียนเชิญใส่ผ้าไทยใส่ชุดเมืองนะครับ ที่เข้ามาด้วยครับ
1: อย่างนี้เรามีการจัดจุดให้บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับมีไหมฮะในส่วนของเรื่องของชุดต่างๆเนี่ยครับ
0: อ๋ออันนี้จริงๆไม่มีครับครับ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมานี่ผมว่าหลายคนก็ชื่นชอบอยากจะลองแต่งชุดล้านนาดูนะครับท่านคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเพราะมาใช่ไหมฮะมาทั้งทีเนาะท่าน
0: ใช่จริงๆนะตอนนี้มันก็เทรนอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือสำหรับผู้หญิงก็อาจจะเป็นอะไรนะสบายยีตามเทรนที่กำลังฮิตกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับท่านคร ับ
0: แล้วก็ครับโทษนะครับไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือวันออกอินทขินนะครับก็คือตรงกับวันที่20พฤษภาคมนะครับก็จะมีพิธีตั้งแต่เช้านะครับครับผม
1: วันที่20นะครับมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเป็นพิธีในเรื่องอะไรบ้างครับท่าน
0: ก็พิธีนะครับในเรื่องของอาราธนาพระเจ้าฝนแสนทานะครับ กลับคืนสู่วัดช่างแต้มนะครับอันนี้จะเป็นเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับก็จะเสร็จพิธีประมาณ11โมงนะครับ
1: ครับผมครับท่านสุดท้ายครับอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับในการเข้าร่วมงานประเพณีในครั้งนี้ครับ
0: ครับผมว่าประเพณีนะครับบูชาเสาอินทขินนะครับเป็นประเพณีหนึ่งที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในปฏิทินของทางปตท.แล้วก็สองทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ยิ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมเป็นประจำทุกปีนะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธานะครับตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเพณีบูชาเสาอินทขินนี้นะครับแล้วก็เป็นร่วมแรงร่วมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมืองนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็สวยงามนะครับรวมถึงนะครับขออนุญาตแจ้งเวลาที่ทางวัดเจดีย์หลวงนะเปิดให้เข้าบูชานะครับก็ตั้งแต่วันที่13ถึง19ก็ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 23.00 นก็คือ5ทุ่มครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ครับต้องขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับท่านสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์ครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับท่านครับ

0: คุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเชิญชวนกันนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่ผมเชื่อว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยโอ้มีความชื่นชอบอยู่แล้วมีความร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาอยู่แล้วนะครับสำหรับการจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟัง 13-19 พฤษภาคมนี้นะที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาที่เชื่อว่าชาวล้านนาหลายคนนะมองว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากเลยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติด้วยนะคุณผู้ฟังชาวต่างชาติเนี่ยเทรนทุกวันนี้เขาชอบสวมใส่ชุดไทยไปที่กรุงเทพก็จะใส่ชุดอีกแบบหนึ่งมาที่ภาคเหนือของเรามาจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันเป็นมนต์เสน่ห์เนาะที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับ 13-19 พฤษภาคมนี้ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงต่อไปก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องของการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยนะวันนี้รายละเอียดจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับทางนางณัฐพรมหาไพบูลย์ท่านพณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเปิดรับรถพุ่มพวงใช่ไหมครับท่านครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการค่ะ
1: ครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ก็ที่เราเปิดรับสมัครมาก็ผ่านของทางมหาไทยนะคะตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นซึ่งมันจะปิดรับสมัครไปเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7พฤษภาคมนะคะซึ่งเราเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่เราต้องมีรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการอยู่90คันนะคะในพื้นที่ทั้ง25อำเภอก็เดี๋ยวรอทางมหาไทยแจ้งผลการรับสมัครอีกทีหนึ่งว่าเราได้ตามเป้าไหมหรือเกินเป้านะคะ
1: ครับผมครับท่านครับทีนี้แล้วในเรื่องของรถพุ่มพวงนี้ก็คือเห็นว่ามีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยที่คนที่เข้าร่วมโครงการใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือลักษณะของรถพุ่มพวงเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ไซส์นะคะอย่างเช่นไซส์ L เนี่ยก็จะเป็นรถกระบะ4ล้อแล้วก็ไซส์ M จะเป็นรถ3ล้อแล้วก็ไซส์ S นี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่เราดูข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้มีทั้งหมด631คันนะคะแล้วก็ใน631คันเนี่ยเขาต้องสมัครเข้าร่วมโครงการอันนี้เดี๋ยวเรารอผลทางมหาไทยว่ามีคนสมัครได้ถึง90คันไหมนะคะใน3ไซส์ทั้งไซส์ L ไซส์ M ไซส์ S ตรงนี้นะคะ
1: ครับอย่างนี้เราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างครับสำหรับโครงการสินค้าราคาประหยัดเนี้ยครับ
2: โครงการรถพุ่มพวงเนี้ยลักษณะของการดำเนินงานก็คือจะต้องนำสินค้าแล้วก็เข้าไปจำหน่ายตามเส้นทางที่กำหนดนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเนี่ยสมัครแล้วก็จะมีการกำหนดเส้นทางอย่างเช่นรถกระบะนี่ก็จะกำหนดเป็นระดับจังหวัดอาจจะไปได้ไกลหน่อยนะคะสินค้าก็อาจจะได้ปริมาณมากขึ้นระดับอำเภอเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอันเนี้ยก็ไปได้อีกในระดับหนึ่งตามศักยภาพส่วนพื้นที่ห่างไกลเนี่ยถ้ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือรถสามล้อไม่สมัครไม่ครบถ้วนเนี่ยเราก็จะพิจารณาเรื่องของร้านค้าสวัสดิการชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละอำเภอทดแทนให้ครบตามเป้าหมายอยู่แล้วค่ะ
1: ครับผมครับอย่างนี้ในเรื่องของความคาดหวังนะครับมาคิดว่าหน้ารถเล่เนี่ยจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: คิดว่าของจังหวัดเชียงใหม่เราอำเภอค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ห่างไกลคิดว่าคงต้องใช้ร้านสวัสดิการแห่งรัฐนี้ช่วยในเรื่องของการกระจายสินค้าเข้าพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าปริมาณของสินค้านี่ก็จะแตกต่างกันแล้วก็การรับสินค้าที่ไปจำหน่ายในตามรถพุ่มพวงนี่ก็ สามารถมารับได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านแต่ไปรษณีย์ที่อยู่แต่ละอำเภออันนี้เรากำลังจะกำหนดจุดของไปรษณีย์ว่ามีไปรษณีย์ที่ไหนอยู่เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางอำเภอได้ต่อจิ๊กซอเนื่องจากว่าอำเภอรับสมัครขึ้นทะเบียนรถพุ่มพวงมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีการกำหนดเส้นทางแล้วก็การรับสินค้าก็จะรับผ่านทางไปรษณีย์ค่ะ
1: ครับเรื่องของสินค้านี่ก็คือมีการกำหนดการลดราคาสินค้ามากน้อยแค่ไหนครับ
2: ค่ะลักษณะสินค้าเราจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะสองประเภทหลักๆก็จะเป็นกลุ่มอาหารก็จะลดราคาอยู่ที่ 20-30% ส่วนกลุ่มอุปโภคบริโภคนี่ก็จะลดราคา 50% นะคะเพราะนั้นในลักษณะของรถพุ่มพวงที่เราจะทำเนี่ยก็แบ่งเป็นสองสินค้าของกลุ่มสินค้าที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็ปริมาณสินค้าก็มากน้อยตามขนาดรถมีการกำหนดอยู่ว่ารถพุ่มพวงจะต้องรถพุ่มพวงที่เป็นรถกระบะใส่อะไรได้บ้างอาจจะต้องมีข้าวสารมีอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องที่มีปริมาณมากขึ้นส่วนรถพุ่มพวงหรือรถสามล้อเนี่ยก็อาจจะต้องลดปริมาณลงเนื่องจากว่าในภายใต้โครงการจะมีกำหนดไว้ชัดเจนค่ะ
1: ครับอ๋อครับผมท่านครับอย่างนี้แล้วในเรื่องของภาพรวมนะฮะเอาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: จากคิกออฟไปเมื่อวันที่หนึ่งนะคะที่เราเรียกว่ามีการจัดสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรอย่างที่นำเรียนไปอยู่80%เป็นที่หน้าว่าการอำเภอนะคะแล้วพบกันหน้าอำเภอนะทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็ได้ผลตอบรับที่ดีเชียงใหม่เราจากตัวเลขที่ทางส่วนกลางเขาเก็บยอดไปเนี่ยก็ที่รายงานผ่านระบบของมหาไทยเองเนี่ยก็อยู่ลำดับ3ของประเทศนะคะคือคักพอสมควรลำดับ1จะเป็นสุรินทร์นะคะลำดับที่2ก็จะเป็นนครราชสีมาลำดับที่3เป็นเชียงใหม่แต่การจัดเก็บตัวเลขของเราเองอ่ะที่เรารับรายงานจากทางอำเภอนะคะในกระบวนการของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ตัวเลขล้าน1,800,000 บาทนะคะประมาณนั้นเลยเนื่องจากว่าเรามีการขายสินค้าเกษตรด้วยแล้วก็เรามีการขายสินค้าชุมชนแล้วก็ถือว่าตัวเลขก็คึกคักพอสมควรเลยค่ะ
1: ค่ะจากการคาดการณ์เนี่ยตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมคาดการเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับทั้งเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยที่มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกทุกๆวันศุกร์รวมถึงที่จะมีรถเร่เนี่ยเข้าไปขายของกับพี่น้องประชาชนคาดการเงินสะพัดมากน้อยแค่ไหนครับ
2: จริงๆตอนที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคาดการตัวเลขก็ค่อนข้างใกล้เคียงก็ว่าใน5สัปดาห์เนี่ยใน25อำเภอแล้วก็ยังไม่มีอำเภอไหนแผ่วลงไปเลยยังมีกระแสตอบรับดีก็ตัวเลขที่จะสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น่าจะต่ำกว่า10-12 ล้านนะคะแล้วก็ไอ้ตัวเลขตัวนี้เราก็สามารถที่จะลดค่าครองชีพประชาชนได้3.5 ล้านถึง 4 ล้านนะคะประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าช่วยครับท่านครับครับถือว่าช่วยไปได้เยอะเลยนะครับท่านครับสำหรับโครงการนี้นะ
2: ฮะ
1: ท่านครับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสำหรับกระทรวงพาณิชย์ครับสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าข้าวปาณิชย์รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะก็สำหรับเรื่องของข้าวปาณิชย์นี้ของการดำเนินการโดยกรมการค้าภายในนะคะซึ่งก็แจ้งรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วตอนช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะปิดรับสมัครภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะก็กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเราที่ตามโครงการเนี่ยถึง200กลุ่มเพ ราะนั้นทั่วประเทศเพราะนั้นถ้ามีผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยเยอะก็จะได้ประโยชน์จากโครงการมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องเร่งการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายหรือชวนให้กลุ่มเป้าหมายได้สมัครเข้าร่วมโครงการก็จะสามารถพัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับว่าง่ายๆก็คือคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้เสริมองค์ความรู้ใช่ไหมครับท่านครับมีองค์ความรู้ที่มากข
2: ึ้
1: น
2: ขออนุญาตนำเสนออย่างนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ
0: ์
2: กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงเนี้ยอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้กลุ่มเป้าหมายได้สมัครเข้าร่วมโครงการเขาเรียกว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือข้าวฟานีดนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าในกลุ่มเป้าหมายใน200กลุ่มเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจรการสนับสนุนประเด็นแรกก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดและการสนับสนุนกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้นะคะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์แรกที่ทางผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับนะคะสิทธิประโยชน์ที่สองจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอันนี้จะเป็นในเรื่องของการอบรมให้คำปรึกษาหรือโคชชิ่งการศึกษาดูงานอะไรเงี้ยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรวมถึงเรื่องของการสร้างตาสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็รูปแบบการตลาดสมัยใหม่ค่ะส่วนสิทธิประโยชน์ด้านที่สามอันนี้ก็สำคัญนะคะเท่าที่ดูรายละเอียดก็น่าสนใจเป็นการสนับสนุนเงินทุนด้านการผลิตการแปรรูปแล้วก็ในเรื่องของการรับรองมาตรฐานนะคะอย่างเช่นสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในการแปรรูปข้าวเช่นเครื่องสีข้าวเครื่องอบข้าวหรือจะทำเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือจะให้ทำในเรื่องของการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้ระดับสากลเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทั้ง3ข้อนั้นน่าสนใจทั้ง3ข้อนะคะ
1: ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเขาจะยื่นใบสมัครอะไรยังไงบ้างรายละเอียดที่จะต้องมีเขาจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจที่จะยื่นใบสมัครก็ภายในวันที่15พฤษภาคม2569นี้นะคะยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะแล้วก็ในตัวเอกสารก็ไม่ยุ่งยากอะไรน่าจะเป็นเรื่องของสำเนาแสดงตัวตนในเรื่องของการจดทะเบียนในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์อะไรของท่านก็นำมาแสดงนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกลุ่มรูปภาพสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายที่ท่านมีนะคะแล้วก็ใบรับรองมาตรฐานต่างๆที่ท่านมีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาต่อว่าใน3สิทธิประโยชน์ท่านควรจะอยู่ในสิทธิประโยชน์ไหนมากที่สุดจัดลำดับความสำคัญให้ท่านเติมองค์ความรู้ให้ท่านเพิ่มช่องทางการตลาดให้ท่านขาดเงินทุนก็สนับสนุนในเรื่องของเงินทุนอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราคิดว่าน่าสนใจตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาบ้างแล้วแต่เรายังมองว่ายังไม่มากพอนั้นก็เลยใช้วิธีเชิงลุกใช้ยกหูหางสถานประกอบการผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่มีความสนใจเลยเพราะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการนี้ไปเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยังไม่ได้สมัครก็เรียนเชิญนะคะมายื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่15พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางท่านณัฐพรมหาไพบูลย์ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับโอ้คุณผู้ฟังต้องบอกนะก่อนเลยนะครับว่าเกษตรกรถ้าอยากหายจน ถ้าอยากหายจนอย่างแรกเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้มากที่สุดโดยที่เราลงทุนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยสำคัญมากนะคุณผู้ฟังนะและยิ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ยิ่งไปได้ไกลมากขึ้นเขาจะสนับสนุนทั้งเรื่องของการไปดูงานนะครับเรื่องของรูปแบบการผลิตยังไงให้มันมีประสิทธิภาพลดต้นทุนของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับสำหรับเกษตรกรกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปี2569นะครับก็สามารถนำใบสมัครเนี่ยไปยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายท่านน่าจะติดตามกันเลยก็คือเรื่องของการเปิดภาคเรียนการศึกษาโอ้โหต้องบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็น่าจะสนใจกันว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเรามีแนวทางวางแผนยังไงบ้างมาตรการต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทางนายคงกระพันเวลุสาโรจน์ครับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับท่านครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมท่านครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองตัวนี้ให้ความสนใจอย่างมากเลยครับท่าน
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนถึงมาตรการลดภาระของผู้ปกครองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งท่านได้ให้ความห่วงใยในปัญหาเรื่องของการลดภาระและก็ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและก็ครอบครัวเป็นพิเศษนะครับท่านก็เลยได้มีประการประกาศมาตรการหลักอยู่3เรื่องนะครับมาตรการหลักเรื่องที่1ก็คือปรับลดระเบียบของกระทรวงของสถานศึกษานะฮะถามว่าปรับลดยังไงก็คือไปปรับลดในเรื่องของตามระเบียบเรื่องการแต่งกายตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแต่งกายนะครับก็คือหลักๆก็คือเรื่องชุดนักเรียนนะฮะประเด็นแรกก็คือชุดนักเรียนนั้นอาจจะสามารถอนุโลมให้ผู้ปกครองนั้นใช้ชุดนักเรียนเดิมที่อาจจะเป็นการเลื่อนช่วงชั้นนะฮะอาจจะมอต้นขึ้นมอปลายประถมต้นขึ้นประถมปลายหรือเป็นการเปลี่ยนสถานศึกษาตรงนี้ก็ใช้ของเดิมได้นะฮะอันนี้ก็คือยืดหยุ่นยืดหยุ่นเลยว่าจะใช้ของเดิมไปก่อนไปพรางโดยที่ไม่เป็นเงื่อนไขของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากการแข่งชุด
1: ก็คือสมมติว่าถ้าผมอยู่โรงเรียนนี้สมมติผมเด็กนะเป็นเด็กผมอยู่โรงเรียน A ใส่ชุดเครื่องหมายของโรงเรียน A ทีนี้ผมมีความจำเป็นต้องย้ายไปโรงเรียน B โรงเรียน B เนี่ยมีชุดเครื่องแบบอีกแบบหนึ่งคือผมยังสามารถใช้ชุดเก่าไปเรียนได้อยู่ถูกต้อง
0: ไ
1: หมมันนานขนาดไหนครับหรือว่าเอาตามที่เราสะดวกหรือยังไง
0: เอาตามที่สะดวกได้เลยฮะเพราะมาตรการเนี่ยจะดูแลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายก็จะไม่ทำให้เป็นภาระผู้ปกครองจากไอ้เงื่อนไขของการใช้ชุดก็เลยจะปลดล็อกในเรื่องของเครื่องแต่งกายประเด็นที่สองฮะถ้าเกิดเราคิดว่าการใช้ชุดในระหว่างเรียนไม่สะดวกก็เพิ่มจำนวนวันของการใส่ชุดพละศึกษาได
1: ้
0: หรือว่าไปเพิ่มจำนวนการใส่ชุดไพรเวทได
1: ้
0: อันนี้จะเป็นระเบียบของสถานศึกษานั้น
1: ๆ
0: ถึงไอ้มาตรการถึงใช้ชื่อคำว่าปลดล็อกระเบียบแล้วยังรวมไปถึงกระเป๋ารองเท้าถุงเท้าอะไรที่มันเป็นโลโก้สถานศึกษาหรือเป็นเครื่องหมายเนี่ยก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้ได้ขอให้ใช้กระเป๋าอื่นๆทดแทนได้หรือรองเท้าอื่นๆทดแทนได้ที่เป็นไอ้ลักษณะของความสุภาพอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่พยายามไม่ใช้เครื่องแบบไม่ใช้กติกาของภาระประเด็นที่3เรื่องชุดลูกเสือเนตรีอันนี้เราพูดกันบ่อย
1: คร
0: ับโดยหลักแล้วเรามักจะได้รับเสียงสะท้อนว่าจำนวนชุดเนี่ยอุปกรณ์เยอะชุดพิเศษแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะพอสมควรนะฮะปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันให้สถานศึกษาว่าใช้รูปแบบลำรองใช้ผ้าผูกคอกับหมวกเป็นสัญลักษณ์ร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได
1: ้
0: อันนี้เราก็จะตัดปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องไป
1: น
0: ำซื้ออุปกรณ์ที่มีจำนวนที่ช่วงแรกหรือช่วงไหนที่เรายังตึงๆเงี้ยฮะเราอาจจะลดภาระตัวนี้ไปเลยนะครับยังรวมไปถึงเรื่องของการปักชื่อปักเครื่องหมายโดยปกติน่ะเวลาเราไปโรงเรียนชุดนักเรียนเราก็จะมีจัดเต็มมาสมควรนะฮะชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยฮะเงื่อนไขตรงนี้ก็คือท่านบอกว่าให้ใช้แค่ชื่อย่อของสถานศึกษานั้น
1: ๆ
0: หรือโรงเรียนนั้นๆก็พอแล้วก็มันจะสอดคล้องกับกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะตอบสนองแล้วยังสามารถให้โรงเรียนนั้นออกมาตรการให้ความช่วยเหลือจะลด ลดค่าใช้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาหรือว่าจะให้ผ่อนชำระอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สถานศาลนั้นๆน่ะสามารถดำเนินการได้ตามบริบทรวมไปถึงการใช้คำว่าการดูแลเป็นรายกรณี case by case ก็คือสถานศาลก็สามารถจะให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหาทุนให้ระดมทรัพย์ในภาพรวมหรืออะไรในการบริหารจัดการดังกล่าวอันนี้เป็นมาตรการที่หนึ่งในเรื่องของบทบาทของการปลดล็อกระเบียบและไอ้เงื่อนไขอื่นๆครับ
1: เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังพิมพ์เข้ามาโอ้ยน่าสนใจมากเลยช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยครับท่านชุดลูกเสืออย่างเงี้ยโอ้โหไหนจะต้องมีผู้ไหนจะต้องมีอะไรก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีมาตรการเพิ่มเติมไหมครับท่าน
0: ครับมาตรการที่สองครับใช้คำว่ามาตรการจัดหาอุปกรณ์การเรียนในราคาควบคุม
1: ครับ
0: นะฮะคือทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะมีหน่วยงานในกำกับชื่อสำนักงานสกสค.นะครับสำนักงานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรซึ่งก็จะมีองค์กรภายในเขาเรียกว่าร้านศึกษาพัน
1: ธ
0: ์ศึกษาพันธ์พาณิชย์เนี่ยจะเป็นหน่วยงานในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนแล้วก็แบบเรียนทุกชนิดซึ่งสามารถจัดหาในราคาพิเศษและควบคุมเพื่อให้เป็นการแบ่งเบาภาระนะ
1: คร
0: ับซื้อของดีราคาถูกมีคุณภาพนะฮะแล้วสำนักงานสกสค.นี่ก็จะมีสาขาหรือว่าสำนักงานระดับจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ผู้ปกครองได้เข้าถึงในการซื้อสินค้าราคามาตรฐานในราคาถูกนะฮะที่ควบคุมและก็มีคุณภาพตอนนี้นะฮะการดำเนินการโดยฉับไวเร่งด่วนสำนักงานสกสค.จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เลยได้จัดโครงการร่วมกับร้านเครื่องเขียนกับร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในจังหวัดขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแล้วพอมาร่วมก็คือร้านไทยพัฒศึกษา
1: ไทยพัฒศึกษา
0: ร้านโมเดิร์นนะฮะแล้วก็ร้านชุดนักเรียนสุทธิพร
1: คร
0: ับ ฮะทางสกสค.ก็ได้ดำเนินการจุดจำหน่ายจุดละ1แห่งต่ออำเภอ
1: คร
0: ับ ฮะก็อาจจะใช้เวลาในการแจ้งเยอะผมยกตัวอย่างเลยกันนะฮะ
1: ได้ครับท่าน
0: ก็คือพื้นที่ที่อาจจะใน25อำเภอเนี่ยมีอยู่2จุดที่ไม่ใช่จำหน่ายในสถานศึกษา
1: คร
0: ับ อำเภอดอยสะเก็ดที่เทศบาลตำบลสันบุรี
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอสันกำแพงจัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โรงเรียนอำเภอแม่ริมโรงเรียนบ้านริมใต้อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอย่างอำเภอฮอดโรงเรียนบ้านท่าข้ามอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดต่อเพิ่มเติม
1: ได้ครับท่านครับ
0: ครับ
1: ต่อเลยครับมีมาตรการเพิ่มเติม
0: มาตรการที่3ก็จะเป็นมาตรการเสริมนะฮะมาตรการเสริมเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกอะไรติดตามแล้วกันติดตามรายงานผลเพื่อให้ไม่ใช่เป็นการไปกวดขันเข้มงวดกับผู้ปฏิบัติแต่จะเป็นการติดตามการดำเนินการที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนได้คือเราจะเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองนั้นสามารถสะท้อนเรื่องการดำเนินการได้โดยตรงมันจะมีเบอร์สายด่วนกระทรวงศึกษานะฮะแล้วก็ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงศึกษาเดี๋ยวผมขออนุญาตให้รายละเอียดเป็นในสื่ออีกทีนึงนะฮะเนาะแล้วก็จะมีการรายงานผลควบคู่ไปกับการตรวจราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกลไกจะแชนแนลที่ติดตามได้รวดเร็วแล้วก็ไปถึงทุกจุดนะฮะหมายถึงว่ารายงานได้จากจุดเล็กๆระดับสถานศึกษาทั่วประเทศได้เลยนะครับและสุดท้ายก็คงจะมีบ้างที่ท่านผู้ใหญ่ท่านอาจจะลงมาตรวจเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นมาตรการกำกับติดตามแต่อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ในการดำเนินการในครั้งนี้นะฮะคือวัตถุประสงค์เนี่ยลดภาระผู้ปกครองนะฮะลดค่าใช้จ่ายแต่เราไม่ลดคุณภาพการศึกษาแล้วเราเปิดโอกาสว่าการเข้าถึงการศึกษานั้นต้องไม่มีเงื่อนไขจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของการจัดการศึกษาของประเทศไทยและท้ายนี้เราก็จะถือว่าการดำเนินการของเรานั้นมันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและก็ให้ความสำคัญและก็มันจะไปสอดคล้องกับเรื่องของการป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาซึ่งเชียงใหม่ดำเนินการเรียกว่าเชียงใหม่ Zero Drop Out
1: ค
0: ือเราจะไม่ให้เด็กเนี่ยอยู่นอกระบบการศึกษาครับ
1: ครับถือว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจมากเลยนะท
0: ั้
1: ง3มาตรการเลยชื่อว่าแต่ที่หลักๆแหละผู้ปกครองน่าจะตาวาวกับมาตรการแรกมากเลย
0: ครับ
1: เรื่องของการลดเรื่องของราคาต่างๆที่จะต้องไปซื้อชุดใหม่ซื้ออะไรใหม่อันนี้คืออย่างมาตรการแรกเนี่ยที่ให้เราสามารถใส่ชุดนักศึกษาสถานศึกษาเก่าไปสถานศึกษาใหม่ได้เนี่ย
0: ค
1: ือจะต้องเป็นสถานศึกษาในสังกัดของ กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นถูกต้องไหมครับ
0: คำว่าในสังกัดก็ครอบคลุมนะฮะก็คือเนื่องจากการสั่งการหรือข้อสั่งการในรูปแบบราชการเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยงานในสังกัดก่อนมันแต่ว่าก็จะประกอบไปด้วยทั้งสังกัดและกำกับด้วยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนของสพฐนะฮะโรงเรียนของรัฐและก็โรงเรียนของเอกชนทุกแห่งโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาโรงเรียนไอ้สังกัดของสกรหรือว่าที่เราเรียกว่ากศนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อสั่งการที่ดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามมาตรการเนี่ยมันก็จะผูกพันเนื่องจากในพื้นที่เชียงใหม่นั้นการขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษานั้นจะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นบอร์ดในการกำกับติดตามดูแลซึ่งบอร์ดดังกล่าวนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานครับก็เลยครอบคลุมไปถึงโรงเรียนท้องถิ่นอะไรทุกประเภทเลยฮะในพื้นที่จังหวัดครับผม
1: ครับในส่วนของมาตรการที่2ก็คือการควบคุมราคาพี่น้องประชาชนก็สนใจมาเช่นเดียวกันนะเราบอกว่าเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดตามดูว่าร้านค้าไหนที่เขาเข้าอยู่ในร่วมของการควบคุมราคาบ้างเนี่ยเราจะติดตามผ่านช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างรายละเอียดต่าง
0: ๆครับขออนุญาตอย่างนี้ฮะสอดคล้องกับท่านพาณิชย์จังหวัดเมื่อที่ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้การลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนะชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดำเนินการของไอ้โครงการไทยช่วยไทยฮะก็ตรงนี้ได้ประสานกับท่านมานิดว่าตอนนี้จะมีกิจกรรมจัดในจุดที่สะดวกในการของร้านค้าปลีกซึ่งตอนนี้วันและเวลาห่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อย่างน้อยในเพจของพาณิชย์จังหวัด
1: ครับ
0: เพจ PR จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็เพจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ครับรวมไปถึงเพจของหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งทุกประเภทของเชียงใหม่ก็เราก็จะประชาสัมพันธ์ไปแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนื่องจากว่ามันจะต้องจัดในรูปแบบระบุเวลาจะขออนุญาตในเรื่องของการให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: ได้ครับผมโอ้ถือว่าน่าสนใจมากนะฮะทีนี้พูดถึงในเรื่องของการเปิดภาคเรียนเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยนี้เรามีการวางแผนยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ด้านความปลอดภัยนั้นเนื่องจากเป็นนโยบายหลักที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านเพิ่งแถลงนะครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาตอนที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนะครับในรายละเอียดนั้นท่านให้ความสำคัญนะครับมาตรการที่เริ่มตั้งแต่ส่วนกลางออกมาเนี่ยตอนนี้มีการตั้งในเรื่องของศูนย์ความปลอดภัยของกระทรวงก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการทุกแท่งที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสพฐไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการอาชีวศึกษาท่านเลขาธิการสภาการศึกษานะฮะมาเป็นประธานในส่วนกลางแต่ว่าในเชิงพื้นที่จังหวัดนั้นก็มีรายละเอียดถอดออกมาว่ามาตรการผมยกตัวอย่างของสพฐที่คุมโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ือท่านก็จะมีสี่ในเรื่องความปลอดภัยในมี4มาตรการเลยมาตรการที่1ใช้คำว่าจัดสวัสดิภาพนักเรียนก็คือดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ออกจากบ้านมาโรงเรียนจนเดินทางกลับบ้านและรายละเอียดอื่นก็คือการจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยดูแลการเข้าถึงด้านโภชนาการและสุขภาพการป้องกันภัยธรรมชาติดูแลฝุ่นละออง PM 2.5 เรื่องป้องกันภัยจากยาเสพติดสารเสพติดเรื่องความรุนแรงในสถานศึกษาแล้วก็การพนันออนไลน์อันนี้จะเป็นลักษณะในสถานศึกษาแต่พอมาตรการที่2เสริมเขาเรียกมาตรการเสริมสร้างโอกาสจะต้องมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% คนครูต้องลงไปดูอะไรในสภาพความเป็นอยู่นะฮะได้มีการรู้จักนักเรียนรู้จักผู้ปกครองแล้วก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมชดเชยให้นักเรียนกรณีที่นักเรียนคนใดนั้นได้ต้องได้รับดูแลนะฮะแล้วก็ส่งเสริมทักษะวิชาการอาชีพทักษะชีวิตสิ่งเหล่านี้สถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เสริมไปในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะฮะรวมไปถึงเรื่องการทำระบบโคชชิ่งชี้แนะแนวทางทางการศึกษารวมไปถึงยังให้นักจิตวิทยาที่ประจำของเขตพื้นที่การศึกษานั้นลงให้ดูแลให้ความรู้ของผู้เรียนนะครับรวมไปถึงป้องกันภัยไซเบอร์นะฮะผมไปอีกนิดนึงมาตรการเลยอีก2ส่วนย่อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมาตรการด้านเครือข่ายก็จะต้องเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ้าเป็นความปลอดภัยก็จะดูทั้งฝ่ายปกครองตำรวจในเรื่องของการตรวจตาดูแลเพราะตอนนี้เราไม่มีครูเวรละเราย้ายครูเวรละเราก็ต้องเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ฝ่ายปกครองฝ่ายความปลอดภัยอื่นเข้ามาช่วยเหลือนะฮะแล้วก็สุดท้ายไอ้ที่ชัดเจนอีกอันคือสถานศึกษาต้องมีแผนเผชิญเหตุแผนเผชิญเหตุต้องร่างขึ้นมาเลยนะครับให้สถานศึกษาเนี่ยมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนหลักก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีความระมัดระวังอย่างไรป้องกันอย่างไรแล้วก็ในขณะเกิดเหตุ รายงานข้อมูลอย่างไรติดตามอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการติดตามแจ้งข่าวสถานการณ์ให้ทันทีแล้วก็หลังเกิดเหตุมีการบรรเทาระงับเหตุเยียวยาสถานการณ์อย่างไรอันนี้ก็เป็นกรอบด้านความปลอดภัยครับ
1: ครับมีพี่น้องประชาชนถามเข้ามาในรายการนะครับเขาบอกว่าฝากถึงท่านศึกษาธิการเชียงใหม่ด้วยครับอยากจะรู้ว่าโรงเรียนของท้องถิ่นทำเหมือนโรงเรียนศึกษาธิการจังหวัดใช่ไหมมีเรื่องของรหัสหมายเลขก็อยากรู้ว่าทุกโรงเรียนสมัยต้องมีรหัสหมายเลขเอาไว้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเทศบาลโรงเรียนอบจจังหวัดและโรงเรียนศึกษาธิการจังหวัดทุกอย่างเนี่ยก็คือต้องมีหมายเลขระบุเอาไว้ถูกต้องไหมครับ
0: ครับอย่างที่นำเรียนก็คือมาตรการเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นรหัสหมายเลขโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้เพราะยังไม่ถึงกับเป็นภาระอื่นนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับทำให้เกิดเป็นลักษณะของภัยจาก PDPA หรือข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้สามารถดำเนินการได้สถานศึกษาสังกัดอปท.เนี่ยลักษณะเป็นของอาจจะนอกกระทรวงคือดำเนินการโดยอนุโลมแต่ว่าอยู่บนเจตนารมณ์ช่วยเหลือประชาชนหากเทศบาลใดที่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนผู้ปกครองอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นดุลพินิจที่จะดำเนินการได้ตามบริบทครับ
1: ก็คือตามบริบทมีการพิจารณาตามบริบทของโรงเรียนแล้วก็พื้นที่นั้นด้วยนะครับท่านครับแล้วในเรื่องของช่วงนี้โอ้โหเรื่องของราคาพลังงานมันสูงมากเลยตอนนี้ทางศึกษาธิการเรามีแผนยังไงบ้างครับ4นาทีสุดท้ายครับท่านครับ
0: ครับเรื่องพลังงานเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เตรียมมาตรการรองรับตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้มีแนวทางถ้าเป็นแนวทางกลไกการทำงานของภาคส่วนราชการเลยเนี่ยมีการให้การวางแผน work from home แต่ทีนี้ในระดับสถานศึกษาเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเรื่องการจัดการเรียนรู
1: ้
0: ตอนนี้ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ณเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ on site ณสถานที่จริงเลยแต่อย่างไรก็ตามให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเพราะภาวะออยช็อกเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบเกิดขึ้นฉับพลันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมตัวเรื่องการจัดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบซึ่งสิ่งที่เป็นมาตรการแล้วคือการเรียนรู้น่ะ anywhere anytime เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องจัดการศึกษาแบบที่ไม่สามารถออนไซต์ได้เนี่ยเรามีความพร้อมเพราะเราเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดต่อเนื่องมาละแล้วเราก็มีการฝึกคุณครูนะครับในเรื่องของการเทรนและการจัดการเรียนรู้หลากหลายรวมไปถึงการที่ผู้เรียนก็เตรียมความพร้อมที่จะสามารถเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็น next normal ที่เราทำมาไม่ค่อยที่จะกังวลในวิธีการจัดการเรียนรู้เพียงแต่อย่างไรเราห่วงในเรื่องของทักษะของผู้เรียนถ้าเกิดเรียนแบบออนไลน์เนี่ยอาจจะทำให้การจัดการเรียนรู้ในแนวรูปแบบทักษะชีวิตการจัดการเรียนรู้ในแนว active learning ผ่านลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กเกิด loss learning ได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะรองรับมือครับ
1: กับเรื่องของการเข้าสังคมทักษะอาจจะลดน้อยลงถ้าอย่างนี้สมมติว่ากรณีนะถ้ามันเกิดออยช็อคขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราต้องใช้เรียนออนไลน
0: ์
1: ครัวเรือนที่เขาไม่ได้มีเงินอย่างเงี้ยเราจะทำยังไง
0: คือตรงนี้นี่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของแนวทางของคุณครูมาชดเชยหลายรูปแบบคือสถานศึกษาที่ส่วนใหญ่ตัวนี้ผมใช้คำว่าเกิน 60% ที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้แต่จะมีรูปแบบการเรียนรู้อื่นนะฮะเรื่องของใบงานที่เราเรียกกันว่าออนแฮนด
1: ์
0: เอาใบงานให้ไปทำแล้วก็รวมไปถึงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ณสถานที่ที่เหมาะสมเพราะตอนนี้มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่โรคติดต่อเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดจุดจัดกระจายนะครับการร่วมมือการใช้เครื่องมือร่วมนะฮะการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วก็เป็นการวางแผนเขาเรียกว่าในเชิงบริบทสถานศึกษาถ้าบางสถานศึกษานั้นอาจจะอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ต้องเดินทางไม่เป็นภาระก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่เขาเรียกจากออยช็อ
1: ค
0: ถ้าเป็นพื้นที่ที่ชุมชนที่ไม่ใหญ่โตไม่ต้องเดินทางก็อาจจะไม่กระทบในเรื่องของออนไซต์แต่ถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่การเดินทางต้องใช้ค่าใช้จ่ายนั้น ถือว่ามีความพร้อม
1: ครับครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางท่านคงกพันธ์เวลุสาโรจน์นะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับครับ
1: พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอุ้ยได้สาระดีมากเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแมวจันย่าเจ้าประจำนะครับพี่แนนนันทวรรณนะครับพี่สุรชัยพี่นภศรนะครับรวมถึงทางพี่สมชายสุนันทาบอกว่ารับฟังอยู่ครับมีสาระดีมากเลยแล้วก็น้องมีคุณมีเพื่อนเป็นคนดีที่ฝากคำถามผ่านรายการเราเข้ามาโอ้ชอบมากเลยครับเวลาที่จัดรายการแล้วมีคนตั้งคำถามเข้ามานะต้องขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการครับเดี๋ยวพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
12: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้ดิกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
13: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053 112 808 หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็แน่นอนพร้อมหน้าพร้อมตากันเช่นเคยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเชียร์นะคะทันชนกสิริคำฟูค่ะ
2: สวัสดีค่ะขวัญนะคะกชกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะพร้อมหน้า พร้อมหน้าแล้วก็พร้อมเรื่องราวต่างๆและพอดีว่าในช่วงนี้ก็คือเมื่อสักครู่อยู่ในช่วงของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนแล้วก็พอมาถึงช่วงนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันศุกร์อาจจะมีเรื่องราวที่มันเยอะนิดนึงนะคะกับการทำงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้น้องๆต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้น้องเชียร์นำอะไรมาฝาก
1: วันนี้ค่ะหนูมีผลไม้5ชนิดนะคะที่มีวิตามินซีสูงค่ะช่วยในเรื่องของผิวใสนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะในส่วนของหนูนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งแล้วก็บัตรคนจนค่ะ
0: นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะในช่วงเวลานี้นะซึ่งก็จะพยายามนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงทั้งหมดที่คุณผู้ฟังได้ฟังก็จะมาจากฝีมือของน้องๆทั้งสองคนที่เลือกให้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจค่ะวันนี้รายการของเราไลฟ์นะคะผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะเข้ามาแวะให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะสำหรับการส่งข้อความเข้ามาทักทายกันฟังกันอยู่ที่ไหนบอกกันได้นะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราเราไปติดตามการรายงานอากาศกันก่อนเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้บ้านใครฝนตกบ้าง
2: บ้าน
1: หนูค่ะ

0: ชบูรณ์นะคะนี่คือเมื่อวานมีวันนี้นะคะที่มีผลกระทบโดยตรงจากอากาศแปรปรวนแล้วก็พายุนะคะฝนฟ้าคะนองพรุ่งนี้รวมถึงวันที่10ด้วยนะเชียงใหม่เรา3วันต่อเนื่องเลยนะคะที่เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ภาคเหนือตอนบนเรากลางวันก็ยังมีอากาศที่ร้อนนะคะอากาศที่ร้อนแต่ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะวันนี้ไม่น้อยนะคะจากที่เรารายงานกันมาก็ร้อยละ10 120วันนี้60นะคะ60ของพื้นที่ค่ะมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและแพร่นะคะการเรียงลำดับชื่อพื้นที่ที่เกิดพายุเนี่ยเขาจะเรียงชื่อแรกเนี่ยเยอะที่สุดรองลงมาก็จะเป็นลำดับต่อๆไปซึ่งชื่อแรกวันนี้เป็นแม่ฮ่องสอนรองลงมาคือเชียงใหม่นะคะนะใครเดินทางไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองวางแผนการเดินทางกันด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่อยากให้คุณผู้ฟังต้องเร่งรีบมากๆในช่วงที่มีฝนตกมันอันตรายนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารวันนี้เริ่มที่น้องขวัญก่อน
1: ได้
0: เรื่องของคนละครึ่ง plusที่คุณผู้ฟังสนใจแล้วก็เดี๋ยวเราพักแล้วช่วงถัดไปจะอยู่กับผลไม้ดีๆที่มีมาฝากค่ะ

0: งานจากคุณเจี๊ยบเบญจพรค่ะผลงานเพลงสตอพลัดถิ่นนะคะถ้าเป็นคนใต้หลงมาอยู่ทางเหนือก็คงจะต้องใช้เวลาปรับตัวถ้าเป็นคนทางเหนือหลงไปอยู่ทางใต้ก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันน่าจะเหมือนเพลงนี้สตอพลัดถิ่นอันนี้ไม่ได้ฟังจากเนื้อหาของเพลงฟังจากชื่อเพลง ดูจากชื่อเพลงนะคะก็เป็นงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะฟังแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากฟังแล้วให้มันเกิดความสุขแล้วก็ความสบายใจนะคะกับช่วงเวลาของเราเมืองไทยบ้านเราที่วันนี้น้องๆ2คนอาจจะมีความสุขมากเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ 2 คนบอกว่าวันนี้ตื่นกันตื่นเต้นสดใสตั้งแต่เช้าเพราะว่าวันนี้วันศุกร์
1: ใช่ค่ะ
2: เตรียมพักผ่อนแล้วค่ะ
0: เตรียมพักผ่อนแล้วเหรออ้าวกำลังจะชวนว่าพรุ่งนี้มาทำงานกันนะอ่ะมาถึงช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวที่น้องขวัญเตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ในช่วงเวลานี้กันด้วยคุณสมชายสุนันสานะคะรับฟังจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางขอบคุณค่ะคุณดาดานะคะสวัสดีพี่เก่งน้องเชียร์น้องขวัญสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาคุณทวัชชัยกนกธนพธนพงศ์นะคะขอบคุณส่งสติกเกอร์มาไม่รู้ว่าคุณร้องไห้เพราะอะไรเพลงเราเศร้าหรือว่าร้องไห้ที่เห็นหน้าพวกเรา อ่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกันในช่วงแรกค่ะ
1: ค่ะก็ข่าวสารวันนี้ที่ขวัญจะมาพูดถึงนะคะก็คือโครงการคนละครึ่งพันแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งเขาก็ได้เคาะวันลงทะเบียนแล้วหลายๆคนก็ตั้งตารอนะคะโดยตอนนี้ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะในวันที่จะเข้าเนี่ยในวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่25พฤษภาคมพ.ศ.2569นี้ค่ะค่ะแล้วก็เราจะมาดูสำหรับโครงการคนละครึ่งพัดนะคะไทยช่วยไทยเนาะเบื้องต้นค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียน1สัปดาห์ค่ะโดยผู้รับสิทธิ์เนี่ยจะได้รับวงเงินรวมทั้งหมด 4,000 บาทซึ่งก็จะแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะระยะเวลาทั้งหมด4เดือนค่ะรูปแบบการจ่ายนะคะก็ยังคงเป็นลักษณะของร่วมจ่ายค่ะโดยรัฐบาลจะสนับสนุน 60% แล้วก็ประชาชนจะจ่ายเองอีก 40% ค่ะก็มีการคาดกันว่าจะมีผู้ร่วมโครงการเนี่ยประมาณ30ล้านคนเลยทีเดียวค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบของฐานรากเลยนะคะโดยทั้ง2โครงการเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เฟสด้วยกันค่ะคนละครึ่งพัดนะคะเฟสแรกจะมีตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เฟสที่2จะเป็นเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการรัฐนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เฟสเช่นกันค่ะแต่ว่าในเฟสที่2เนี่ยอาจจะมีการทบทวนสิทธิ์แล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการรัฐค่ะหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เป็นระยะเวลา1เดือนด้วยกันโดยระหว่างการกำหนดลักษณะเกณฑ์คุณสมบัติให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะผู้ลงทะเบียนเนี่ยจะสามารถกรอกข้อมูลผ่านแอปเป่าตังโดยใช้เพียงชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนก่อนนะคะเพื่อรอการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานภาครัฐค่ะสำหรับคนที่ถือบัตรรัฐสวัสดิการเดิมเนี่ยซึ่งปัจจุบันนะคะมีประมาณ 13.2 ล้านคนก็จะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องโดยจะมีการเพิ่มวงเงินด้วยค่ะจากเดิมเนี่ยได้300บาทตอนนี้นะคะก็จะได้ 1,000 บาทด้วยการต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะรูปแบบการจ่ายเนี่ยจะแตกต่างจากคนละครึ่งพัดนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรเนี่ยจะต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนเองแล้วก็จะไม่ได้รับการสมทบจากภาครัฐค่ะก็คือรัฐเนี่ยเขาจะให้เงินมาเลย 1,000 บาทแล้วเราเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้เองถ้าใครที่จะไปใช้จ่าย 1,500 บาทอีก500บาทก็ต้องออกเองค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็แหล่งข้อมูลนะคะก็ระบุเพิ่มอีกว่าการคัดกรองสิทธิ์ใหม่อ่ะค่ะของบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2เดือนค่ะโดยในช่วง2เดือนแรกเนี่ยผู้ถือสิทธิ์เดิมจะยังได้รับเงินช่วยเหลือก่อนค่ะและถ้าหากผู้ที่หลุดจากเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมในโครงการคนละครึ่งพัดช่วง2เดือนหลังแทนนะคะเพื่อพิจารณาเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะก่อนหน้านี้นะคะ รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าทั้งสองโครงการเนี่ยจะถูกร่วมอยู่ภายใต้ชื่อชัยไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นนะคะโดยแหล่งงบประมาณเนี่ยก็จะมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะทั้งพระราชกำหนดกู้เงินงบกลางปี2569การโอนงบประมาณปี2569และงบประมาณปี2570ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะมาสรุปไทม์ไลน์อีกสักรอบกันนะคะก็คือในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะเขาจะเสนอครม.พิจารณาโครงการแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่25พฤษภาคมค่ะและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนคนไหนที่สนใจก็ควรที่จะเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ไหมตรวจสอบการลงทะเบียนผ่านช่องทางทางการเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิ์แล้วก็โอกาสที่เราควรจะได้รับค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ต้องตรวจสอบดูความพร้อมโทรศัพท์เราก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เป่าตังเราเคยสมัครไปหรือยังนะเดี๋ยวพี่ยกโทรศัพท์ของพี่ให้น้อง
2: ให้จัดการเอง
0: ไปจัดการกันให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสินค้าไทยช่วยไทยที่เราได้ประชาสัมพันธ์พูดคุยกันมาหลายๆวันวันนี้ค่ะวันศุกร์นะประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์เพราะนั้นวันนี้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะโดยเน้นวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่8เนาะในข่าวเขียนผิดค่ะวันศุกร์ที่9สงสัยอยากหยุด วันศุกร์ที่8นะคะรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ผู้ผลิตสินค้านำเข้าhouse brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อที่จะช่วยภาระค่าลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยใครอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอใดก็สามารถที่จะไปร่วมช็อปได้สินค้าราคาประหยัดนะคะเขาบอกว่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมี15รายการค่ะ มี15รายการจากผู้ประกอบการ12รายครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มตราดอกไม้ซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ์ผงชูรสตราภูเขาหอยลายกระป๋องตราปุ้มปุ้ยข้าวหอมปทุมบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมผงซักฟอกนะคะน้ำปลากปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำยาล้างจานนะคะรวมถึงแชมพูครีมนวดนะคะแล้วก็จะจำหน่ายในราคาที่ลดสูงสุดถึง 25-58% เมื่อเทียบกับราคาท้องตลาดลองไปช็อปดูค่ะเผื่อว่าเป็นสินค้าในตราในแบรนด์ที่เราใช้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในราคาประหยัดด้วยนะคะพักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังอย่ากลับมารับฟังสาระดีๆจากน้องเชียร์วันนี้ค่ะ

0: อีกหนึ่งช่วงเวลาของการฟังเพลงร่วมกันนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันขอบคุณสำหรับการที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะส่งข้อความเข้ามานะคะทักทายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะ
1: ค
0: ุณสรายุทธค่ะลุงยุทธนะคะคุณสรายุทธประยงพันธ์สวัสดีครับครูเก่งแล้วก็น้องๆว้ายยังไม่ได้เป็นครูนะคะผมอยู่50กว่าปีแล้วยังต้องปรับตัวเลยอ๋อหมายถึงว่าเพลงสตอพระถิ่นเราเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอยู่ใต้หลงมาเหนือก็ต้องปรับตัวหลงอยู่เหนือหลงไปใต้ก็ต้องปรับตัวนะแต่ลุงยุทธเขาหลงมาจากแม่กลองนะคะก็บอกว่าอยู่มา50กว่าปีแล้วก็ยังต้องปรับตัวใช่นะคะเพราะว่าลุงซนค่ะลูกหลานดุคุณสิริพรนะคะพี่แมวค่ะคุณจัญญาสวัสดีค่ะฟังรายการทุกวันค่ะทางวิทยุขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะคุณวารินนะคะคุณวารินเป้าเกิดแก่นนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาทักทายกันหมดแล้วมั้งเนาะไม่มีละต้องหันซ้ายหันขวาค่ะคุณโรตีบอกว่าหลงไปทุกภาคเลยครับใช่เราเห็นคุณในอดีตเหมือนโรตีไหมนะเหมือนโรตีไหมยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้เราก็ว่าโรตีขาวขึ้นแน่นอนเราคอนเฟิร์มนะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณฟังอย่างที่บอกว่าเรามีทั้งเรื่องราวข่าวสารมีทั้งสาระดีๆมาฝากกับคุณฟังเป็นประจำโดยหลักๆแล้วน้องๆ2คนจะช่วยกันหาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาฝากกับคุณฟังมาถึงคิวของน้องเชียร์บ้างค่ะวันนี้กับผลไม้ดีๆที่มีประโยชน์ค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมาเอาใจสายคนรักสุขภาพกันหน่อยดีกว่าค่ะว่า5ผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงช่วยในเรื่องของหน้าใสผิวใสนั่นเองค่ะจะมีอะไรกันบ้างคุณผู้ฟังลองทายกันดูนะคะอันดับแรกนะคะจะมีเลยก็คือมะขามป้อมค่ะคุณฟังมะขามป้อมนะคะจะมีวิตามินซีสูงถึง270ถึง400มิลลิกรัมนะคะสารสำคัญในมะขามป้อมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีค่ะทำให้ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะสองค่ะคือฝรั่งผลไม้ที่หาทานได้ง่ายนะคะและให้วิตามินซีที่สูงมากค่ะฝรั่งหนึ่งลูกนะคะจะให้วิตามินซีประมาณ160มิลลิกรัมค่ะก็มากพอสำหรับความต้องการต่อวันเลยนะคะแล้วก็ต่อมากีวีค่ะคุณผู้ฟังกีวีนะคะจะมีวิตามินซีประมาณ93มิลลิกรัมค่ะจุดเด่นคือมีเอนไซม์นะคะที่ช่วยในการย่อยอาหารค่ะทำให้เหมาะมากที่จะทานเป็นผลไม้ตบท้ายตอนมื้อเช้านะคะเพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามินตันเพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามินนะคะต่อมาค่ะมะละกอสุกค่ะจะมีวิตามินซีประมาณ60มิลลิกรัมนะคะนอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยยังมีเบต้าแคโรทีนนะคะสูงที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาและทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือส้มค่ะแน่นอนเลยว่าเป็นผลไม้ยอดฮิตที่คุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงเป็นอันดับแรกใช่ไหมล่ะคะซึ่งส้มนะคะให้วิตามินซีประมาณ53มิลลิกรัมค่ะแม้อันดับจะน้อยกว่ามะขามป้อมหรือฝรั่งนะคะแต่ส้มเนี่ยมีกรดซิตริกนะคะที่ช่วยให้ในเรื่องของร่างกายสดชื่นนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายได้ทุกฤดูกาลนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะนั่นก็จะเป็นสาระดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของการทานผลไม้จริงๆแล้วผลไม้ทุกชนิดทุกประเภทมีประโยชน
1: ์
0: เนาะแต่ว่าเราก็จะเน้นที่ว่าผลไม้ที่มันเน้นในเรื่องของวิตามินซีทำให้ผิวสวยสดใสกระจ่างใสทั้งหลายนะคะจะเป็นยังไงนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณานะคะพูดถึงผลไม้ก็เกิดอาการอีกแล้วนะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการบอกน้องว่าวันนี้พี่รู้สึกร่างกายไม่ค่อยพร้อมพี่อยากกินส้มตำเนาะเออแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ทานแล้วนะคะส้มตำมื้อกลางวันหลังจากที่พวกเราระดมพลังกันลงไปทำสวนเราปรับโฉมด้านหลังอาคารเราให้เป็นสวนครัวนะคะสวนครัวซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทางทีมมดงานของเราก็ลงไปทำงานกันแล้วนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราทำเหมือนโครงสร้างเนาะเหมือนโครงสร้างกันไว้เรียบร้อยทำบล็อกทำล็อกที่จะปลูกต้นไม้เราต้องขอบพระคุณต้นไม้ที่เราต้นของ พืชผักสวนครัวทั้งหลายที่เราจะนำมาปลูกเนี่ยเราได้รับมาจากพระคุณเจ้านะเราได้รับมาจากสวนโคกหนองนาวสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เมตตาให้ต้นพริกมะเขือกะเพราโหระพาทั้งหลายเยอะมากน้องๆต้องลงไปดูนะคะตอนนี้ดินเราก็ลงมาเพิ่มเติมแล้วมาส่งแล้วนะคะจากที่ดูลายเมื่อกี้ดินที่เราสั่งมาเพิ่มก็มาแล้ววันนี้เราต้องได้ลงมือปลูกแล้วเย็นนี้จะมีเทวดารดน้ำต้นไม้ให้เรา
1: แน
0: ่
1: นอน
0: นะคะและก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดียามดีที่เราจะทำไว้เพื่อที่จะรอต้อนรับวันที่14พฤษภาคมของเรานะฤกษ์ดียามดีทำบุญสถานีเรามีสวนที่สวยงามนะคะมาให้เราได้ชื่นชมกันใครว่างเราก็จะช่วยกันไปรดน้ำต้นไม้กันนะคะมีกิจกรรมทำกันเนา
1: ะ
0: นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีๆค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็เร็วเหลือเกินเนาะแต่ว่าเรายังมีเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังค่ะคุณฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายกันค่ะ

0: ากเพลงถึงเธอแต่ว่าเป็นเวอร์ชันในเสียงร้องของคุณฝนธนสุนทร
1: ค
0: ่ะงานเพลงที่น้องๆเลือกมาฝากแล้วก็น่าจะถูกใจคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นใครมาจากไหน
1: เป็นคุณยายคนเดิมเลยค่ะจากแม่เหียนี่เองค่ะ
0: ค่ะเราจะมีแฟนคลับประจำกันอยู่สม่ำเสมอนะคะจากแม่เหียเนาะคุณยายขอเพลงรักเก่าที่บ้านเกิด
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเปิดส่งทายให้นะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะแต่ว่าก่อนที่จะจบรายการค่ะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ประชาสัมพันธ์ใครเป็นคนรักน้องหมาน้องแมวบ้าง
1: หนูค่ะหนูรักน้องหมามาก
0: นะคะตอนนี้ค่ะมีน้องหมาคือตื่นเช้ามาวันนี้ได้รับข่าวที่เห็นแล้วก็สงสารเนาะจากเพื่อนสื่อสารมาอีกทีหนึ่งน้องคอฟฟี่ค่ะน้องคอฟฟี่เป็นสุนัขพันโกลเด้นนะคะโกลเด้นรีทรีเวอร์เนี่ยอายุ 6-7 เดือนกำลังซนเนาะ
1: ใช่วัยกำลังซนเลย
0: น้องหายออกจากวัดเจ็ดลินค่ะนะคะวัดเจ็ดลินก็อยู่ใจกลางเมืองเราเนาะน้องหายไป เมื่อวันที่6 2วันแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของก็คงจะทรมานใจอยู่นะ
2: เป็นห่วง
0: เป็นเราก็คงกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะน้องเป็นน้องหมาในการดูแลของท่านเจ้าอาวาสเจ้าวาดวัดเจ็ดลินนะคะใครที่พบเห็นนะคะน้องคอฟฟี่นะสุนัขเพศผู้พันโกลเด้นค่ะคุณผู้ฟังน้องกำลังวัยกำลังซนแหละ 6-7 เดือนนะคะช่วยกรุณาบอกต่อหรือจะบอกมาที่คอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้นะคะเปิด Facebook ค่ะวีระอนงดวงทิพย์คุณผู้ฟังจะเห็นรายละเอียดของน้องอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็หรือจะโทรศัพท์แจ้งทางด้านของเจ้าอาวาสวัดเจ็ดดินก็ได้นะคะ0946369825นะคะ0946369825เชื่อว่าน้องไม่น่าจะไปที่ไหนไกลถ้าว่าน้องหลงนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้องน่าจะคุ้นเคยกับแถวๆนั้นมากกว่าเนาะเรากลัวจะไปเข้าบ้านผิดหรือเข้าประตูวัดผิดเนาะยังไงก็ฝากช่วยเป็นหูเป็นตาหน่อยก็แล้วกันค่ะน้องน่ารักมากถ้าเราเห็นเราก็รักแหละนะคะเพราะนั้นก็มันไม่ใช่ของเราเนาะเจ้าของก็เป็นห่วงค่ะนะส่งต่อบอกต่อกันหน่อยก็แล้วกันนะคะหรือจะโทรแจ้งเข้ามาที่นี่ก็ได้นะคะสำหรับน้องคอฟฟี่นะคะอยากให้เจ้าของเจอแล้วก็อยากให้น้องเจอเจ้าของเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าจะส่งท้ายด้วยงานเพลงที่คุณยายแนะนำมาเมื่อสักครู่นะคะรักเก่าที่บ้านเกิดแล้วเราสามคนก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าน
1: ะ
0: คะสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
7: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
8: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OICConnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: ข่าวบริการสวทชเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของข่าวบริการสวทชเชียงใหม่มาแล้วค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานดีๆต้องฟังทางนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน1อัตราเพื่อปฏิบัติงานณสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดลักษณะงานในหน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ค่ะพัฒนาเว็บไซต์เว็บเบสแอปพลิเคชันเว็บดาต้าเบสบนแพลตฟอร์มออกแบบพัฒนาระบบหรือโปรแกรมต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดทดสอบระบบหรือโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันบริการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆจัดทำคู่มือและการประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อแบบพิมพ์และสื่อออนไลน์ของสหกรณ์คุณสมบัติของผู้สมัครมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน40ปีบริบูรณ์ในวันถัดจากวันประกาศรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและจัดการฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเน็ตเวิร์กขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีหากมีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเช่น Canva, Publisher เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรและโปรแกรมออนไลน์เช่น Google Workspace, Google Form จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์อัตราเงินเดือนเดือนละ 19,240 บาทผู้สนใจและกำลังมองหางานดีๆยื่นใบสมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ LINE Official Account ของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัด @COOPP5 หรือยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดโดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ppcoop5.or.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดทำการสหกรณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์093-229-9245และ098-523-9777ค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
8: นายนฤชาโคษาสิริวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
9: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีต ลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์โมสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมสเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซีริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์โมสด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แม่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสเนียพรกิติชัยนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วย Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญด้วยค่ะข้อมูลข่าวสารที่มีการวางมาตรการนะคะแล้วก็จะมีการให้ความช่วยเหลือมีเรื่องของกิจกรรมมีโครงการต่างๆที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นเลยก็คือในเรื่องของการที่ได้ดูนะคะเกี่ยวกับการหลอกไปทำงานในต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายท่านเลยที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศนะคะแต่ว่าต้องระวังต้องดูให้ถูกต้องหน่วยงานที่ถูกต้องเพราะว่าก็จะมีการหลอกลวงกันในสื่อออนไลน์ทุกช่องทางกันด้วยซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะว่ามีกลุ่มคนหางาน100 คนเนี่ยไปร้องทุกกรณีถูกบริษัทรับทำวีซ่าแห่งหนึ่งหลอกไปทำงานเกี่ยวกับการเกษตรในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แอบอ้างว่าจะสามารถจัดส่งไปทำงานต่างประเทศได้โดยจ่ายเงินให้บริษัทคนละ130,000 บาทถึง150,000 บาทหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วในบริษัทดังกล่าวนัดหมายให้กลุ่มคนหางานทั้งหมดไปอบรมณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินแต่เมื่อคนหางานเดินทางไปยังโรงแรมนัดหมายแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่มีการจองโรงแรมเพื่ออบรมไปต่างประเทศนะคะคนหางานก็เลยเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีป้ายชื่อติดอยู่แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทแต่อย่างใดนะคะก็เลยทราบว่าตนเองเนี่ยถูกหลอกซึ่งได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อแจ้งความกับพนักงานสอบสวนซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ต้องการจะเดินทางไปหางานที่ต่างประเทศเนี่ยตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับการอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางานได้ทางเว็บไซต์นะคะดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

ก็มีนะคะต้องระวังกันด้วยเป็นการโฆษณาชักชวนไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานภาคเกษตรกรรมฟาร์มหรือว่าการเก็บผลไม้ในต่างประเทศนะคะบอกว่ารายได้ดีสวัสดิการดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์โทรไปที่หน่วยงานก็คือทางสำนักงานจัดหางานนะคะหรือว่าทางกระทรวงแรงงานข้อมูลต่างๆก็ไปดูกันได้ด้วยค่ะ

ายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันมาอัปเดตนโยบายพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีการช่วยกันลดค่าไฟหนุนพลังงานสะอาดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบ2มาตรการภายใต้วาระแห่งชาติด้านพลังงานซึ่งก็จะมีการลดค่าไฟเพื่อประชาชนปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าใช้ไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเริ่มมิถุนายน2569ใช้เกิน200หน่วยคิดอัตราก้าวหน้ากระตุ้นการประหยัดไฟนะคะแล้วก็นำเงินจากการบริหารก๊าซธรรมชาติมาลดค่า FT ช่วยลดภาระค่าไฟในช่วงพฤษภาคมจนถึงสิงหาคม2569หนุนโซล่าภาคประชาชนเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะนาน10ปีแล้วก็เป้าหมายเนี่ยรวม500เมกะวัตต์ทั่วประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ก็ย้ำในเรื่องของนโยบายช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวผลักดันพลังงานสะอาดแล้วก็เน้นมาตรการนี้โดยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นไม่ครอบคลุมโรงงานธุรกิจบ้านที่ใช้ทำธุรกิจหากใช้ไฟสูงนะคะก็คือจะเป็นการทำให้มีมาตรการที่จะร่วมด้วยช่วยกันสู่พลังงานสะอาดประหยัดแล้วก็ยั่งยืนเพื่อทุกคนกันด้วยค่ะ

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายกันด้วยการที่จะระมัดระวังเรื่องของ QR code เพราะตอนนี้เนี่ยเป็นภัยเงียบยุคใหม่อีกแล้วนะคะสแกนพลาดครั้งเดียวเงินเกลี้ยงบัญชีจากกลโกงที่มีการวางกลยุทธ์แบบแนบเนียนบางทีเนี่ยดูจากการโกงแล้วพบลักษณะก็คือสร้าง QR code ปลอมอ้างเป็นร้านค้าบริษัทต่างๆเพื่อสแกนเงินเข้าบัญชีโจร นะคะพาไปเว็บไซต์ปลอมบ้างเรียนแบบธนาคารหรือแอปพลิเคชันจ่ายเงินเพื่อหลอกกรอกข้อมูลอย่างเช่นรหัส OTP รหัสพินรหัสผ่านพาสเวิร์ดต่างๆนะคะมีการหลอกให้สแกนรับสิทธิ์คืนเงินพัสดุค้างบ้างก่อนลวงให้ติดตั้งโปรแกรมหรือว่าข้อมูลส่วนตัวสัญญาณเตือนสำคัญเลยก็คือโปรโมชั่นถูกผิดปกติเร่งให้ตัดสินใจเร็วนะคะ URL แปลกๆขอข้อมูลลับหรือว่าให้โอนเงินก่อนตรวจสอบยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการแอบอ้างว่าเป็นเพจนะคะขายทุเรียนเนี่ยราคาถูกมากเลยเพื่อให้เหยื่อเนี่ยรีบโอนเงินโดยที่ทางเจ้าของเพจยืนยันมีบัญชีรับเงินเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าหลงเชื่อแล้วเนี่ยควรที่จะหยุดทันทีบางทีเผลอโอนไปนะคะก็ให้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็แจ้งที่ศูนย์ AOC 1441เพื่อที่จะระงับบัญชีโดยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันโดยที่ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อออนไลน์กันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพาสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ทางมาตรการพาณิชย์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี
7: ้นางสายช่ออังสุภาณิชพาณิชจังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนSubcon Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ส ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี
11: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่7-10พฤษภาคม2569พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้

0: ภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซะกล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำสิ่งฮิสโตรลีเพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้

0: ในรูปแบบสตอรี่คอนเสิร์ตที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น 7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.ณัฐ ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวก5 5ก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวก5สักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวใจเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรภาชีรัตผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเรตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนามูฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกัน พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อยากที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์ก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์ยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticวันเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตผ่านนิชาตหน้ารายงาน
6: เมดี้ชาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล ีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง Mcot หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18-21พฤษภาคม2569 กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร์กโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR ามาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียง สื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะติดตามรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ทางสวทเชียงใหม่นะคะก็จะมีสาระดีๆที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพร่างกายให้กับท่านผู้ฟังนำมาฝากแบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงค่ะที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรมาฝากกันบ้างแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะทั้งเรื่องของลูกมอนใบมะขามแล้วก็ในส่วนของซีเรียลแล้วก็กาโนล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของซีเรียลแล้วก็กาโนล่ากันสักนิดหนึ่งนะคะสายอาหารสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารเช้าด้วยที่หลายๆคนนั้นเลือกนะคะก็เป็นตัวเลือกที่หาทานได้ง่ายด้วยสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะในแต่ละเช้าหลายคนอาจจะเลือกอาหารที่เตรียมได้ง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยแล้วก็รวดเร็วด้วยใช่ไหมคะซึ่งอาหารเช้ายอดฮิตเลยโดยทั่วไปเราก็จะเห็นก็คือซีเรียลและกราโนล่านี่ล่ะค่ะทั้งสองอย่างดูเหมือนจะคล้ายกันใช่ไหมคะบางคนคิดว่าเหมือนกันด้วยแต่ที่จริงแล้วมีความแตกต่างกันในเรื่องของสารอาหารและผลต่อสุขภาพนะคะมาดูกันค่ะว่าเหมาะกับคุณมากกว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณมากกว่ากันนะคะซีเรียลคืออะไรซีเรียลเป็นอาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชนั่นคือในกลุ่มของข้าวโพดข้าวสาลีหรือว่าข้าวโอ๊ตนะคะมักผ่านการอบแห้งแล้วก็เติมน้ำตาลเพื่อให้กรอบและมีรสชาติที่ถูกใจซีเรียลอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นที่มีรสโกโก้ใช่ไหมคะมีรสชาติต่างๆที่เด็กๆเขาชอบทานนั่นแหละค่ะโดยมักทานคู่กับนมหรือว่าน้ำผลไม้แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นทานกับนมมากกว่าใช่ไหมคะข้อดีของซีเรียลก็คือเตรียมง่ายใช้เวลาน้อยราคาค่อนข้างประหยัดมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยรุ่นที่เสริมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุจะให้สารอาหารพื้นฐานได้แต่ข้อควรระวังก็คือหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะคะเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำตาลสูงคือไม่บอกก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลสูงเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่หวานมากนะคะโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์นั้นต่ำค่ะอาจจะทำให้อิ่มได้ไม่นานทั้งนี้ก็เป็นการผ่านกระบวนการแปรรูปสูงด้วยส่วนกราโนล่ากราโนล่าก็คือธัญพืชอบกรอบผสมกับถั่วเมล็ดพืชผลไม้แห้งและน้ำผึ้งหรือว่าไซรัปแต่บางครั้งเขาก็ไม่ใส่นะคะในส่วนตรงนี้ส่วนมากใช้การอบจนกรอบแล้วก็หอมค่ะโดยให้เนื้อสัมผัสที่แน่นและอิ่มท้องนานกว่าข้อดีของกราโนล่าก็คือมีไฟเบอร์สูงจากธัญพืชเต็มเมล็ดนั่นเองโปรตีนสูงจากถั่วและธัญพืชช่วยให้อิ่มนานเหมาะกับคนที่ไม่อยากทานจุบจิบค่ะมีกรดไขมันดีจากถั่วและน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันมะกอกส่วนข้อควรระวังของกราโนล่าก็คือให้พลังงานสูงต้องควบคุมปริมาณการทานนะคะบางสูตรก็มีน้ำตาลหรือว่ามีไซรัปเพิ่มขึ้นและก็ราคาจะสูงกว่าซีเรียลนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะกราโนล่าแล้วก็ซีเรียลนั้นนะคะถ้าหากเรามองแล้วกราโนล่าก็คือทางเลือกอาหารเช้าที่ดีในระยะยาวแม้ว่าซีเรียลจะดูสะดวกแล้วก็ถูกกว่าแต่ว่ากราโนล่าให้คุณค่าทางสารอาหารมากกว่าค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถ้าหากเลือกสูตรดีแล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมกราโนล่าก็คืออาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะกราโนล่าไม่ได้ดีเสมอไปถ้าหากว่าคุณเลือกผิดด้วยอย่างที่บอกนะคะว่ามีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะแม้ว่าอาหารเช้าอย่างกราโนล่าจะดีกว่าซีเรียลโดยทั่วไปแต่ต้องเลือกสูตรที่ดีนั่นก็คือหลีกเลี่ยงกราโนล่าที่มีไซรัปหรือว่ามีน้ำตาลสูงค่ะเลือกสูตรที่มีถั่วแล้วก็ธัญพืชเต็มเมล็ดและมีในส่วนของผลไม้แท้ควบคุมปริมาณด้วยนะคะประมาณเศษ1/4หรือว่าประมาณครึ่งถ้วยตวงก็เพียงพอในมื้อเช้า1มื้อแล้วผสมกับโยเกิร์ตหรือว่านมเป็นนมพืชนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลในส่วนของสารอาหารนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบทานกราโนล่ามากกว่านะคะแล้วก็จะทานกราโนล่ากับโยเกิร์ตลองทานดูนะคะอร่อยค่ะกราโนล่าอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปกราโนล่ามีหลากหลายยี่ห้อเลยแล้วแต่เราจะเลือกนะคะฉะนั้นเราก็เลือกกราโนล่าที่เขาไม่ได้ปรุงแต่งดูจากไหนก็ดูจากข้างบรรจุภัณฑ์นั้นราคาที่เขาจะบอกส่วนผสมต่างๆนะคะมีสารอาหารอะไรอย่างไรบ้างมีส่วนผสมอะไรอย่างไรบ้างเราก็เลือกในส่วนที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยๆนะคะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเลยในส่วนตรงนี้ล่ะค่ะบางครั้งกราโนล่ายังใช้แทนถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบทานจุบจิบหรือชอบทานขนมกราโนล่าก็สามารถทานได้แต่อย่าทานมากนะคะโดยปกติแล้วก็ไม่ควรเกิน1กับมือนี่ล่ะค่ะคำนวณง่ายๆนะคะมาดูตัวอย่างเมนูกราโนล่าอาหารเช้ากันบ้างอาจจะทานกราโนล่ากับโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ใส่กล้วยลงไปด้วยนะคะ
ชอบทานโดยส่วนตัวจะมีสูตรก็คือกราโนล่าใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ตามด้วยใส่กล้วยหอมรวมถึงในส่วนของแอปเปิ้ลค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะลองทานดูอร่อยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อิ่มท้องนานด้วยนะคะกราโนล่ากับนมอัลมอนด์แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่สดก็ได้แล้วก็มีกราโนล่ากับกรีกโยเกิร์ตรวมถึงเมล็ดเจียสูตรนี้ยังไม่เคยลองสูตรนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกราโนล่าโฮมเมดนั่นคือทำเองที่บ้านค่ะเราจะใส่ในส่วนของธัญพืชอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถลดในส่วนของน้ำตาลปรับสูตรได้ตามใจชอบเลยทีเดียวทั้งนี้นะคะในส่วนของซีเรียลอาจจะดูว่าเป็นอาหารเช้าที่ทานได้ง่ายเด็กๆหลายคนชื่นชอบด้วยเพราะว่าทานกับนมก็อร่อยแล้วก็ง่ายสะดวกมีรสชาติที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะส่วนผู้ใหญ่อย่างเรานะคะก็อาจจะเลือกทานในส่วนของกราโนล่าก็จะให้ประโยชน์กับสุขภาพแต่จริงๆแล้วเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบกราโนล่าสักเท่าไหร่เขาจะหันไปชอบซีเรียลซะมากกว่านะคะแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วในส่วนของซีเรียลแล้วก็กราโนล่าในส่วนของวัตถุดิบหลักนะคะซีเรียลก็อย่างที่ที่บอกนะคะเขาเป็นธัญพืชที่มีการแปรรูปนั่นคือแปรจากข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะผ่านการอบแห้งออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะส่วนกราโนล่าเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดมีถั่วมีเมล็ดพืชผลไม้อบแห้งบางสูตรก็อาจจะมีน้ำผึ้งหรือว่าไซรัปลงไปด้วยนะคะกระบวนการผลิตนั้นในส่วนของซีเรียลเป็นการแปรรูปที่สูงค่ะเติมน้ำตาลแล้วก็เติมสีเติมกลิ่นเข้าไปด้วยส่วนกราโนล่านั้นเป็นการอบส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบหลายๆชนิดเน้นวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาตินะคะซีเรียลนั้นให้โปรตีนค่อนข้างต่ำค่ะส่วนกราโนล่านั้นสูงกว่าเพราะว่ามีในส่วนของถั่วและธัญพืชที่มีความหลากหลายในส่วนของไฟเบอร์นั้นซีเรียลนั้นมีน้อยนะคะกราโนล่านั้นมีสูงเลยทีเดียวน้ำตาลธัญพืชนั้นมักจะเติมน้ำตาลอยู่ขออภัยค่ะซีเรียลมักจะเติมน้ำตาลอยู่แล้วฉะนั้นก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงแต่กราโนล่านั้นขึ้นอยู่กับสูตรค่ะถ้าเราทำเองเราสามารถที่จะควบคุมได้โดยที่เราไม่ใส่น้ำผึ้งไม่ใส่ไซรัปก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราซื้อจากที่เขาผลิตมาแล้วก็ควรอ่านดูนะคะข้างบรรจุภัณฑ์บางอย่างเขาก็จะมีน้ำตาลบางอย่างเขาก็จะมีไซรัปบางอย่างมีน้ำผึ้งก็แล้วแต่ค่ะเลือกสูตรที่มีน้ำตาลน้อยๆค่ะส่วนไขมันนะคะซีเรียลนั้นมีไขมันต่ำแต่ว่ามีไขมันทรานส์ด้วยในบางชนิดนะคะส่วนกราโนล่ามีไขมันดีนั่นคือมาจากถั่วน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมะกอกซีเรียลนั้นให้พลังงานต่ำกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบในส่วนของพลังงานนั้นซีเรียลจะให้พลังงานที่ต่ำกว่ากราโนล่ากราโนล่านั้นจะให้พลังงานที่สูงกว่าค่ะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมปริมาณการทานส่วนความอิ่มท้องนั้นซีเรียลอิ่มไม่นานนะคะแต่ว่ากราโนล่านั้นอิ่มนานกว่าราคาแน่นอนว่าซีเรียลประหยัดกว่าค่ะแต่ว่ากราโนล่าราคานั้นค่อนข้างสูงนะคะความสะดวกในส่วนของซีเรียลแค่ใส่ชามเทนมลงไปก็สามารถทานได้ทันทีส่วนกราโนล่านะคะก็เตรียมได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าต้องระวังในส่วนของปริมาณการทานนั่นเองซีเรียลนั้นเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกและราคาย่อมเยาส่วนกราโนล่าก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการในส่วนของโภชนาการที่สูงดูแลสุขภาพและควบคุมน้ำหนักค่ะทีนี้เราเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะระหว่างซีเรียลและกราโนล่าใคร

ใครชอบทานใบมะขามกันบ้างคะถ้าพูดแบบนี้พวกทานสดๆคงไม่มีใครทานกันใช่ไหมคะแต่ว่าใบมะขามนั้นนำมาทำในส่วนของอาหารได้อร่อยเลยทีเดียวนะคะใบมะขามมีสรรพคุณดีๆมากมายเลยทีเดียวที่หลายๆคนนั้นคาดไม่ถึงเป็นสมุนไพรพื้นบ้านจริงๆเขาบอกว่าควรมีติดบ้านไว้ด้วยนะคะแต่บางบ้านก็ไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะในส่วนของมะขามหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับมะขามนะคะในฐานะที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวแต่ก็มีมะขามหวานด้วยแต่ว่าในใบมะขามนี่แหละค่ะมีประโยชน์ไม่แพ้กับในส่วนของตัวผลเลยทีเดียวนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้กันมาอย่างยาวนานในตำรับยาไทยที่ช่วยดูแลสุขภาพในหลายด้านตั้งแต่ลดไข้แก้อักเสบไปจนถึงบำรุงผิวค่ะใบมะขามนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ใบอ่อนใช่ไหมคะของต้นมะขามนั่นเองซึ่งที่นำมาในส่วนของการที่จะทำอาหารใบมะขามนั้นเป็นไม้ยืนขออภัยค่ะมะขามเป็นไม้ยืนต้นอยู่แล้วเป็นขนาดกลางถึงใหญ่พบได้ทั่วไปในประเทศบ้านเรานะคะใบมะขามมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนกอย่างที่เราเห็นกันดีอยู่แล้วใบมะขามมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างที่ได้เกริ่นไปนั่นล่ะค่ะช่วยลดไข้แล้วก็ต้านการอักเสบในตำรับยาไทยนะคะเขานิยมนำใบมะขามสดมาต้มดื่มหรือว่าต้มอาบเพื่อที่จะลดไข้แล้วก็ยังช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายด้วยนอกจากนี้นะคะใบมะขามยังช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะการนำใบมะขามมาต้มกับน้ำแล้วก็จิบเป็นชาจะช่วยบรรเทาอาการไอละลายเสมหะและยังช่วยบำรุงทางเดินหายใจค่ะใบมะขามยังช่วยขับเหงื่อและระบายความร้อนในร่างกายซึ่งใบมะขามเขาจะมีฤทธิ์เย็นนะคะตามหลักสมุนไพรไทยต้มน้ำด้วยใบมะขามสดหรือว่าตากแห้งประมาณ1กำมือแล้วกรองเอาแต่น้ำไว้อุ่นๆนะคะเหมาะกับผู้ที่มีอาการตัวร้อนร้อนในหรือในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดค่ะใบมะขามยังช่วยบำรุงผิวรักษาแผลผิวหนังด้วยนะคะใบสดของเขาเนี่ยล่ะค่ะสามารถนำมาตำให้ละเอียดแล้วก็พอกบริเวณผิวที่มีผื่นหรือว่าแผลผุพองจะช่วยสมานแผลลดการอักเสบในใบมะขามยังมีกรดอ่อนตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็มีกรดที่ชื่อว่าทาทาริกมีกรดซิตริกด้วยแล้วก็มีวิตามินซีที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวลดความหมองคล้ำลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้ดีใบมะขามยังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารค่ะในใบมะขามมีสารธรรมชาตินะคะที่ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังช่วยทำให้ระบบย่อยนั้นทำงานได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารประเภทของมันหรือว่าทานหนักๆอาหารเยอะๆเป็นประจำลักษณะแบบนี้นะคะใบมะขามเอามาทำอะไรได้บ้างก็มาต้มเป็นชาดื่มกับร่วมกับสมุนไพรอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นขิงหรือว่าใบเตยต้มอาบค่ะในเด็กเล็กนะคะก็จะช่วยลดไข้หรือว่าลดผื่นได้นำมาตำแล้วก็พอกบริเวณหน้าของเราเพื่อที่จะช่วยลดสิวและรอยแดงจากการอักเสบนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือนำใบมะขามนั้นไปประกอบอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำแกงก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มกลิ่นหอมๆและยังได้สรรพคุณดีๆที่เป็นสมุนไพรจากใบมะขามด้วยแต่ทั้งนี้นะคะแน่นอนทุกๆอย่างมีสิ่งที่ดีก็ต้องมีข้อควรระวังเช่นเดียวกันแม้ว่าใบมะขามจะปลอดภัยในการใช้ทั่วๆไปแต่ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือว่าผู้ที่มีอาการแพ้ง่ายควรมีการทดสอบผิวก่อนใช้ภายนอกค่ะและถ้าหากว่าใช้รับประทานต่อเนื่องก็ควรปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแม้ว่าจะเป็นใบเล็กๆอย่างที่เราเห็นนะคะจากต้นไม้บ้านๆแต่ว่าใบมะขามนั้นกลับอัดแน่นไปด้วยประโยชน์ด้านสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลตนเองด้วยวิธีธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีนี่ล่ะค่ะต้มยำใบมะขามอร่อยนะ
พูดแต่ของทานทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าต้มยำแล้วใส่ใบมะขามเข้าไปด้วยอร่อยจริงๆค่ะบางเคยทานที่เขาเอาใบมะขามอ่อนเอามาทำเป็นยำนะคะอร่อยเช่นเดียวกันเราพักกันตรงนี้อีกสักช่วงนึงค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกหม่อนกันในช่วงหน้านะคะ

ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนเราทราบว่าผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่เป็นลูกหม่อนเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีราคาย่อมเยาหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะแต่ว่าประโยชน์ไม่น้อยกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆในตระกูลนี้เลยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าอาจจะปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าลูกหม่อนนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆคนคิดและไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะคะลูกหม่อนนั้นช่วยบำรุงหัวใจค่ะช่วยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดป้องกันเส้นเลือดอุดตันและภาวะเส้นเลือดแตกที่เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะทั้งยังช่วยดับร้อนค่ะเขาทำให้เรานั้นรู้สึกว่าชุ่มคอบรรเทาอาการกระหายน้ำได้ดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งลูกหม่อนหรือว่ามันเบอร์รี่เรียกให้สวยหน่อยก็คือมันเบอร์รี่นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้พื้นบ้านธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแหล่งรวมของสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงคุณค่าค่ะเป็นผลไม้ที่ถูกยอมรับทั้งในทางโภชนาการแล้วก็การแพทย์แผนโบราณด้วยนะคะว่าให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อร่างกายของเราเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุและกรดโฟลิกค่ะเหมาะแก่หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะช่วยป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดบำรุงระบบประสาทและลดความเสี่ยงโลหิตจางค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ลดน้ำตาลในเลือดนะคะเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานผลหม่อนนั้นนะคะสามารถนำไปต้มจะช่วยแก้โรคไข้ข้ออักเสบได้ลูกหม่อนยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยบำรุงเลือดตับและไตนะคะช่วยป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดบำรุงระบบประสาทและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโลหิตจางลดการเกิดสิวด้วยนะคะและอาการปวดประจำเดือนในคุณผู้หญิงค่ะมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันโรคหวัดภูมิแพ้และในส่วนของโรคปอดนะคะแก้อาการท้องผูกเพราะว่าเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะมีวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกแก้อาการเมาค้างได้นะคะผ่อนคลายความเครียดลูกหม่อนนั้นมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายระบบประสาทและลดอาการไม่สบายหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทั้งยังช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำค่ะมีสุขภาพดีป้องกันผมงอกก่อนวัยลดการเกิดผมงอกก่อนวัยและก็เสริมความแข็งแรงของรากผมเห็นไหมคะว่ามีดีขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยให้เขาเป็นผลไม้ข้างบ้านที่ไม่ได้ใส่ใจดูแลเขานะคะสารต้านอนุมูลอิสระในลูกหม่อนนั้นเทียบชั้นได้กับเบอร์รี่นำเข้าเลยทีเดียวมีงานวิจัยนะคะที่เขาพบว่าลูกหม่อนมีประโยชน์ไม่แพ้กับบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่ที่นิยมในต่างประเทศเลยสารต้านอนุมูลอิสระในลูกหม่อนนั้นมีบทบาทสำคัญค่ะในการลดการอักเสบของหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชะลอโรคความจำเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์นะคะและยังเสริมการทำงานของสมองและระบบประสาทค่ะลูกหม่อนเราสามารถที่จะได้ประโยชน์ทั้งผลสดรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนะคะปัจจุบันนั้นมีการแปรรูปลูกหม่อนให้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นเขาเอานำไปทำเป็นน้ำลูกหม่อนเข้มข้นเหมาะสำหรับผสมดื่มหรือว่านำไปประกอบอาหารก็ได้ยังมีแยมลูกหม่อนด้วยนะคะแล้วก็ชาลูกหม่อนที่ให้กลิ่นหอมและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันด้วยรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานสีสันสดใสค่ะและคุณค่าทางอาหารลูกหม่อนจึงถูกนำมาใช้ในเมนูต่างๆมากมายนะคะอย่างที่ได้บอกไปนำมาทำเป็นน้ำลูกหม่อนเข้มข้นนะคะนำมาเป็นทำขออภัยค่ะนำมาทำเค้กโดนัทพายไอศครีมสมูทตี้แยมแล้วก็ชาผลไม้ฉะนั้นผลหม่อนนั้นนะคะมีประโยชน์มากมายผลหามๆก็จะให้รสเปรี้ยวหน่อยสีแดงส่วนผลสุกก็จะให้รสหวานสีม่วงดำด้วยนะคะซึ่งสามารถเลือกใช้ตามสูตรอาหารได้เลยแล้วแต่ว่าจะนำไปทำเป็นอะไรแต่ทั้งนี้ก็ควรบริโภค
ในปริมาณที่พอเหมาะประมาณ100ถึง200กรัมต่อวันก็พอแล้วผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก็ควรระวังปริมาณการบริโภคนะคะเนื่องจากว่าลูกหม่อนเขาก็มีน้ำตาลตามธรรมชาตินี่ล่ะค่ะสามารถปลูกได้ไว้ที่บ้านนะคะปลูกได้ไม่ยากแถมนอกจากในส่วนของผลที่ได้ประโยชน์แล้วตัวใบเองก็ยังเป็นสมุนไพรที่ดีได้ประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังไม่เคยทานลูกมอนหรือว่ามันเบอรี่คุณต้องหามาทานนะล่ะค่ะราคาถูกกว่าตระกูลเบอร์รี่ที่เราชื่นชอบนะคะที่เราทานที่เป็นผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศแต่อันนี้เป็นผลไม้ในบ้านเราปลูกได้ง่ายนะคะบางบ้านมีอยู่แล้วผลไม้ชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไม่แพ้กับตระกูลเบอร์รี่ชนิดอื่นๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
6: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
7: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ จ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครอง

0: ไว้ประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510ถึง512

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ทางรายการนะครับก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 และก็กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมกับบทเพลงกำเมืองม่วนๆนะครับมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งตะวันนี้นะครับตอนแมลงนะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนนะครับที่ตกลงมาซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนในเรื่องของพายุฝนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 ในช่วงนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้ค่าฝุ่นนั่นลดลงนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งทางปภ.นะครับเปิดก็ได้มีการแจ้งเตือน31จังหวัดนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นะครับซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดได้มีการแจ้งเตือนจังหวัดที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในช่วงของวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นี่นะครับหลังจากที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนก่อส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกและถ้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมตัวนะครับและก็ได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อที่จะสร้างการรับผู้ห่วงกับพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันทีตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางปภ.นะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นี่นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569

นะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มความระมัดระวังติดตามข่าวสารและก็ประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่บ่แข็งแรงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าและก็ลมกระโชกแรงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงจากความเสี่ยงหายโดยหากได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับทางปพและก็ในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็จะมีเรื่องของลมต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของพายุฝนที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันมานี่นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีอากาศร้อนในตอนเมื่อวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอากาศตีแปรปรวนโดยนะครับเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็อากาศร้อนนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็อาจจะบาดสบายเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศตีเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออู้ถึงเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะครับไปดูในเรื่องของค่าคุณภาพอากาศกันนะครับว่าในช่วงนี้ค่าคุณภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งก็ช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้ค่าฝุ่นต่างๆค่อนข้างที่จะลดลงนะครับอากาศก็ดีขึ้นซึ่งค่าคุณภาพอากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานะครับค่าคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับคุณภาพดีมากนะครับไปจนถึงคุณภาพดีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางรัฐบาลนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเตรียมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดรวมถึงคนละครึ่งพลัดบัตรสวัสดิการซึ่งคาดว่าจะเพื่อเริ่มลงทะเบียนได้นะครับในวันที่25พฤษภาคม2569นี้ทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเตรียมเสนอ2มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาในวันที่19พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับโดยได้มีการวางเป้าหมายเปิดทึ่งลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่25พฤษภาคม2569นี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569ซึ่งโครงการคนละครึ่งพัดรัฐจะช่วยใจ 60% นะครับเฮาจะใจแค่ 40% ก็จะมีการยกระดับมาตรการในการลดค่าครองชีพโดยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมนะครับโดยวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งฮื้อนาน4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทสัดส่วนการจ่ายนะครับโดยรัฐบาลสนับสนุน 60% พี่น้องประชาชนจ่ายเอง 40% ระยะเวลาการลงทะเบียนก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นจำนวนสิทธิ์นะครับก็มีการจำกัดอยู่ที่30ล้านสิทธิ์โครงการนะครับเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คาดว่าจะมีการเปิดให้รับลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติอยู่นะครับสิทธิประโยชน์นะครับก็จะมีการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแฮม700บาทต่อเดือนจากเดิมได้รับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนนะครับซึ่งเงื่อนไขกลุ่มนี้นะครับก็เป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้จ่าย 100% โดยบ่ได้ใช้รูปแบบรวมจ่าย60หรือว่า40แต่อย่างใดนะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปัจจุบันนะครับมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านรายลดลงเล็กน้อยจาก 13.4 ล้านรายเนื่องจากมีการคัดกรองผู้เสียชีวิตโดยรัฐบาลนะครับก็ได้มีการมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลทั้งแอปพลิเคชันเป่าตังและก็ช่องทางสืบอื่นๆได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอยู่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัดก็มีทั้งคนละครึ่งพลัดและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มลงทะเบียนนะครับในวันที่25พฤษภาคม2569นี่นะครับแต่ก็ต้องรอมีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาในวันที่19พฤษภาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ตั้งรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับกฟผ.ครบรอบ57ปีเดินหน้าพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงไฟฟ้าไทยสู้วิกฤตพลังงานโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้านความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกและความผันผวนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและมีต้นทุนที่เหมาะสมจากบทเรียนวิกฤตพลังงานโลกสะท้อนชัดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าและการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงให้สมดุลเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวหนึ่งในแผนสำคัญก็คือโครงการโซล่าเซลล์ลอยน้ำในเขื่อนลักหลายแห่งของกฟผ.รวมกำลังผลิตกว่า 1,600 เมกะวัตต์ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยและยืดหยุ่นรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy Forecast Center หรือ REFC ให้แม่นยำมากขึ้นการเตรียมโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับเพื่อเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้ารรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานสำคัญของการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันกฟผ.ยังคงแสวงหาพลังงานคาร์บอนต่ำใหม่ที่ยั่งยืนเช่นไฮโดรเจนแอมโมเนียเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนรูปแบบต่างๆเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวมโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ควบคู่กับการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมการขับเคลื่อนของกฟผ.ทั้งด้านพลังงานสะอาดและโครงข่ายไฟฟ้าสะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาวนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อของชาวล้านนานำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในส่วนของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569นะครับที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารนะครับซึ่งในเรื่องของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับก็จะมีเรื่องของขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหานะครับหรือว่าพระเจ้าฝนก็เป็นคำห้องพระพุทธรูปของล้านนานะครับเช่นพระเจ้าฝนวัดป่าตึงอำเภอสันกำแพงพระเจ้าฝนแสนหาวัดช่างแต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็พระเจ้าฝนแสนหาวัดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชาวล้านนาเชื่อกันว่าพระพุทธรูปที่มีอิทธิพลปฏิหารสามารถที่จะบันดาลให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลจากท้องฟ้าที่มีแสงแดดส่องสว่างกลับกลายมีเมฆครึ้มตั้งเข้าเหมือนฝนกำลังจะตกด้วยอภิธิหารและก่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฝนแสนหาจึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่างเคารพกราบไหว้พระเจ้าฝนแสนหาด้วยจิตศรัทธาพระเจ้าฝนแสนหาองค์ปัจจุบันนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดช่างแต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการอาราธนามาในประเพณีใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งมีการอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาประดิษฐานบนรถบุษบกสี่เมืองเชียงใหม่โดยเริ่มต้นแห่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารและก็แห่ไปรอบเมืองโดยพิธีบูชาพระเจ้าฝนแสนหานี่นะครับทำไปพร้อมกับประเพณีบูชาเสาอินทขินและก็ประเพณีใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงเฮื่อกับประชาชนมาบูชาส่งน้ำตลอดระยะเวลา7วันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าฝนแสนหานะครับก็เป็นการอาราธนานะครับมาในประเพณีใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือนำมือทบูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงท้ายรายการแล้วนะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของถ้อยคำสำนวนล้านนานะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้เสนอคำว่านักเว้นเบาเท่าเว้นหนุ่มนักเว้นเบาเท่าเว้นหนุ่มนะครับก็แปลว่าคนแบกของนักต้องเว้นหรือว่าหลีกทางให้กับคนแบกของเบาคนเฒ่าต้องหลีกทางให้คนอายุน้อยสำนวนนี้นะครับก็ได้กล่าวถึงความแบบเหมาะสมเพราะในความเป็นจริงแล้วนะครับคนหาบของเบาต้องหลีกทางให้คนหาบของนักและคนอายุน้อยต้องหลีกทางให้กับคนชราเดินมากหมายถึงการแสดงออกของคนเห็นแก่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่านักเว้นเบาเท่าเว้นหนุ่มนะครับจากอาจารย์สนั่นธรรมธิผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนานำมือทุบฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
7: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโยที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
9: นายสุปิยันแดบว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงประมาณ 23:00 นวิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกวนย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่แน่แล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
10: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาคร ายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โหพี่มวยเจ้าดูหันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แน่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์นะคะก็เป็นวันแห่งความสุขนะคะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะ

ค่ะแล้วก็เรามีวันหยุดนะคะในช่วงของวันเสาร์และอาทิตย์นะคะแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีสถานศึกษาหลายๆโรงเรียนเลยนะคะเริ่มที่จะเปิดภาคเรียนกันแล้วดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะสำหรับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทั้งในเรื่องของภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นด้วยนะคะจากที่เราอยู่ในช่วงของการจราจรที่สะดวกนะคะในช่วงปิดภาคเรียนนะคะสภาพการจราจรคล่องตัวกันมาอย่างน้อย2เดือนเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของสภาวะปกติแล้วดังนั้นในช่วงเช้านะคะก็จะต้องมีการเผื่อเวลานะคะช่วงเย็นนะคะก็จะต้องเผื่อเวลาเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเข้าสู่ในสภาวะปกตินะคะสถานศึกษาเปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็จะทยอยเปิดครบนะคะในช่วงของสัปดาห์ปลายสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะทำให้หลายท่านนะคะบอกว่านะคะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะมีการเผื่อเวลารวมไปถึงตอนนี้นะคะกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการจัดทำคลิปนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมนะคะจุดจอดรถนะคะจุดดรอปจุดรับส่งบุตรหลานนะคะอันนี้ก็เชื่อว่าสถานศึกษามีการให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นในช่วงของการเปิดภาคเรียนในปี2569นี้นะคะก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะก็จะมีความพร้อมมากขึ้นในการรับส่งบุตรหลานนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศโอ้โหวันนี้หลายท่านบอกว่าอุณหภูมิวันนี้นะคะตอนกลางวันก็ยังคงมีอากาศร้อนค่ะแต่ในช่วงตอนเย็นๆค่ำๆนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะคะก็ทำให้ในเรื่องของอุณหภูมินะคะที่สูงสุดในวันนี้เนี่ยก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้ที่เชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเตรียมวางแผนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะคุณฟังข่าววันนี้8พฤษภาคม2569นะคะช่วงเวลา 9:30 นาทีค่ะนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงพื้นที่แล้วก็ร่วมประชุมวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะบริเวณหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็พอมีการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะทุกหน่วยงานก็จะได้ร่วมกันนะคะเตรียมการนะคะในเรื่องของการรณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะเรายังคงมีการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันค่ะดังนั้นนะคะอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ยังมีการดำเนินการตามโครงการอาสาตาจราจรนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมนะคะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเช่นคุณผู้ฟังขับรถอยู่เนาะก็อาจจะมีการบันทึกนะคะจากกล้องหน้ารถ
กล้องหลังรถนะคะหรือว่าจะเป็นจากกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะกรณีที่มีการบันทึกวิดีโอนะคะเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญหรือว่ามีคนฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะก็สามารถส่งคลิปวิดีโอไปร่วมตามโครงการอาสาตาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ส่งคลิปวิดีโอนะคะไปยังเพจต่างๆนะคะสวพ91มูลนิธิเมาไม่ขับนะคะเพจของกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะก็มีหลายช่องทางนะคะทั้งในหลายๆเพจร่วมกันเลยนะคะก็พอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนส่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะถ้าหากว่าเป็นการทำผิดกฎหมายจราจรนะคะคณะทำงานของโครงการอาสาตาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะส่งคลิปเนี่ยนะคะมายังสถานีตำรวจที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการติดตามนะคะผู้ที่ทำผิดกฎหมายกฎจราจรมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยคนดีชี้คนผิดนะคะให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทั้งบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขในวันศุกร์วันนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็มีประเด็นที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะโทรศัพท์สอบถามเข้ามานะคะในแต่ละเส้นทางเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่อยากร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์นะคะกรณีที่บริเวณแยกสี่แยกแอร์พอร์ตนะคะเชียงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะถ้าหากว่าเราขับรถมาจากทางหางดงจะมุ่งตรงไปยังศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะคะแล้วก็บริเวณสี่แยกไฟแดงตรงนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะทราบความคิดเห็นของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าจุดนั้นนะควรจะให้รถยนต์เนี่ยกลับรถหรือว่าไม่ควรนะคะก็ทุกท่านก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะอาจจะเป็นหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ก็ได้ที่053-276-793ค่ะตอนนี้นะคะวันศุกร์แบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะอุณหภูมิก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีฝนตกก็จะทำให้คลายความร้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยแต่ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยก็อยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเสียงร้องอันทรงพลังมากๆเลยนะคะของวิทนีย์ฮูสตันนะคะเพลงที่ชื่อว่า Greatest Love of All ค่ะก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้นะต้องบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะคะเพลงที่จะเปิดนะคะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ขอร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรนะคะก็มารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองได้ไหมคะ
1: ได้ครับคุณเหมาหรือว่าจะเงี้ยเหมา

0: ก็ได้นะ
1: ค่ะยินดีต้อนรับคุณเหมาค่ะหรือเฮียเหมาค่ะเฮียเหมาคะเชิญได้เลยค่ะอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็น
0: เอาตรงนี้ก่อนตรงเดี๋ยวจะลืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงที่วันนี้ท่านผู้กำกับบอกที่ว่าแยกแอร์พอร์ต
1: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตทุกทีเวลาผมมาจากถนนมหิดลนะผมจะข้ามมาสนามบินเนี่ยผมเห็นช่องซ้ายเนี่ยที่เขาจะเลี้ยวไปทางหางดงเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมฮะตรงใต้สะพานข้ามไปสนามบินน่ะ
1: ค่ะ
0: ช่องซ้ายนั้นทำไมรถถึงติดยาวขนาดนั้นผมก็ยังสงสัยนะทำไมทุกครั้งผมผ่านนะถ้าเราข้ามไปแอร์พอร์ตเนี่ยสนามบินก็ไปได้ถ้าข้ามไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าเมืองก็ง่ายแต่ถ้าใช้ช่องซ้ายเพื่อจะเลี้ยวไปทางหางดงเนี่ยไม่ว่าเวลาไหนเนี่ยตอนเย็นหรือประมาณ4โมงหรือกี่โมงก็ช่างเถอะผมสังเกตรถเยอะจังเลยตอนนี้ท่านผู้กำกับบอกว่าถ้าสมมุติคนมาจากหางดงเนี่ยแล้วจะมายูเทิร์นตรงไฟแดงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าจะยูเทิร์นตรงนั้นจะตัดกระแสกับรถที่มาจากช่องซ้ายที่จะเลี้ยวเข้าทางมาจากมหิดลแล้วจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปหางดงเนี่ยตรงนั้นรถเยอะจะตัดกระแสกันป่ะไม่รู้นะเพราะผมไม่ค่อยได้ผ่านตรงนั้นนึกออกใช่ไหมฮะ
1: นึกออกค่ะก็ตอนนี้นะคะ อยากจะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะว่าตรงนั้นเนี่ยควรจะห้ามยูเทิร์นไหมหรือว่าควรจะให้ยูเทิร์นได้ค่ะ
0: นั่นไงที่ผมบอกว่าถ้าเกิดสมมติยูเทิร์นเนี่ยมันจะตัดกระแสตรงนั้นป่ะถ้าคนไปเห็นภาพตรงนั้นนะถ้าสมมติว่าภาคการจราจรไปดูอยู่เนี่ยว่าตรงนั้นคนเลี้ยวซ้ายเยอะแล้วตอนยูเทิร์นเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าเป็นตะขอมาทะแยงกันอะไรเงี้ยมันจะตัดกระแสกันลำบากไหมถ้ามันไม่ลำบากก็มันก็เป็นเวลาที่ยูเทิร์นได้นะคืออันนี้อันหนึ่งแหละที่ผมไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นว่ามาอย่างไรนะฮะถ้าเกิดใครผ่านตรงนั้นแล้วเห็นภาพกระแสตรงนั้นน่ะพอถ้าเกิดจะยูเทิร์นแล้วมันจะตัดกระแสกับรถที่มาจากถนนมหิดลได้ป่ะไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหากันป่ะถ้ามีปัญหาเยอะเนี่ยมันก็จะยูเทิร์นลำบากนะที่ผมคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้อันนั้นหนึ่งเรื่องแล้วและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยคืออุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ทางข้างทางลอดอุโมงค์ท่านผู้กับน้องคิดดูนะถ้าสมมุติมาเส้นหนึ่งนะคู่ขนานกับทางลอดอุโมงค์เนี่ยเส้นขวาสุดเราก็จะยูเทิร์นใช่ไหมสมมติขวาสุดเราจะยูเทิร์น
1: ค่ะ
0: แล้วช่องที่สองก็เป็นเส้นหนึ่งที่ลูกศรเนี่ยผมสังเกตอย่างแยกขวงสิงเนี่ยผมสังเกตลูกศรเนี่ยจะบังคับให้เลี้ยวขวาบังคับให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองคล้ายๆว่าห้ามตรงไปให้เลี้ยวขวาอย่างเดียวแต่มีลูกศรที่ว่าเลี้ยวขวาอย่างเดียวแต่ไม่มีการเขียนว่าบังคับเลี้ยวหรือว่าอะไรตอนนี้จะมีปัญหาก็คือรถนอกพื้นที่ส่วนมากถ้ามาข้างทางลอดอุโมงค์เนี่ยก็จะไม่ยูเทิร์นก็จะเข้าเลนนั้นเพื่อตรงไปบางทีแล้วจะมีรถอีกช่องหนึ่งใช่ไหมฮะก่อนช่องเลี้ยวซ้ายก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นรถที่ตรงไปได้แล้วก็เลี้ยวขวาได้สมมุติแล้วตอนนี้บางครั้งเนี่ยผมขับรถอยู่ตรงนี้ประจำก็สังเกตว่าบางครั้งบางทีเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยในช่องที่สามเนี่ยช่องที่สองผมไม่รู้บรรยายภาพให้เห็นได้ป่ะไม่รู้จากช่องยูเทิร์นแล้วมาช่องที่สอง
1: ค่ะนึกภาพออก
0: ช่องนี้ช่องนี้เนี่ยรถบางคันเนี่ยไม่ได้ดูสอนที่อยู่บนถนนว่าเขาให้เลี้ยวขวาก็จะตรงไปรถที่อยู่ช่องที่3สามารถเลี้ยวขวาได้และตรงได้ก็จะเกิดการสะดุดกันบางครั้งเกือบจะชนบางครั้งต้องสังเกตแล้วสังเกตว่าจะเป็นรถบางทีเนี่ยผมจะรู้ว่าเป็นรถนอกพื้นที่สังเกตว่าบางทีมันเป็นรถนอกพื้นที่ที่จะไม่รู้อาจจะเป็นทะเบียนรถที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นรถเชียงใหม่นี่นะสังเกตแล้วเขาค่อนข้างรู้นะว่าช่องนั้นจะใช้ในการเลี้ยวกันหมดส่วนช่องอีกช่องหนึ่งก็จะตรงไปแล้วก็เลี้ยวได้ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็ฝากถามอีกเรื่องคือท้ายโครงการที่เอาภาชนะพลาสติกหรืออะไรไปแลกที่ภูธรภาค5อะไรเนี่ยนะฮะจะ มีทุกวันพุธใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่ายกเว้นวันพุธที่เป็นวันหยุดนะขัตฤกษ์ค่ะอย่างเช่นวันพุธหน้านะคะพุธที่13พฤษภาเป็นวันหยุดเราก็จะหยุดไป1วันนะคะก็จะเป็นพุธที่20กับ27ค่ะ
0: อ๋อยังมีต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะทําก็คือทําต่อเนื่องนะคะทําทุกวันพุธเลยค่ะช่วงพักกลางวันนะคะยกเว้นวันหยุดนะขัตฤกษ์ค่ะ
0: ผมเคยไปครั้งนึงแล้วผมจําได้ 11:00 นถึงบ่ายโมงนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ฝากไว้นิดว่าโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีอย่าไปถือว่าบางครั้งอาจจะคิดไปในแง่ที่ว่าเอาพลาสติกไปเอาอะไรไปแล้วขับรถไปต้องไกลมันจะคุ้มค่าน้ํามันเหรอมันจะอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่จะมาบอกอย่างนั้นว่าคุณควรจะรวมกันมาหรือจะคนที่จะมาควรจะอยู่ในระยะใกล้ 3-4 กิโลอะไรคือไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าทุกคนคิดกันได้เองนึกออกใช่ไหมแบบว่าผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าเอ้ยเรารวมกันนะ 4-5 กันแล้วไปกระบะคันเดียวแล้วเดี๋ยวแลกอะไรได้มาก็เรามาแบ่งการตามเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องบอกรายละเอียดว่าควรจะรวมกันมาหรืออยากท่านที่อยู่ไกลเกินไปไม่ต้องมานะคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคือการว่าบางคนอาจจะคิดมากในกรณีว่าทำไมต้องไปแลกต้องแบกนู่นนี่ไปผมคิดว่ากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยรู้จักดีมนุษย์สัมพันธ์กันมีการความคิดเกื้อกูลกันอะไรแบบนี้อย่าไปคิดว่าต้องเสียน้ำมันเท่าไหร่อย่างผมเนี่ยผมขับจากเจ็ดยอดไปเนี่ยเอาของไปเนี่ยค่าน้ำมันผมก็ตกมาเป็นรุ่นร้อยบาทละผมไม่ได้คิดอะไรคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยควรจะมีการที่ว่ามีกิจกรรมเพื่อให้แลกมาซึ่งอะไรความก้าวหน้าความมีกิจกรรมอะไรลูกให้มันต่อเนื่องอะไรกันผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าถูกต้องนะฮะคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าตกลงว่าวันพุธหน้าก็ไม่ต้องไปไม่ได้ไปพุธหนึ่งแล้วก็ถามนิดนึงต้องกลับยังมีเวลาไหมผมสงสัยว่าภาคเหนือภาคห้ามีดูแลอยู่8จังหวัดแล้วมี159สถานีถูกไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ถ้าผู้กำกับไม่ได้ถามแต่ผมอยากตอบเพื่อว่ามันจะได้จำได้แล้วก็ถามนิดหนึ่งถ้า159สถานีเนี่ยกับเท่ากับมี159อำเภอป่ะ
1: ไม่ค่ะอย่างเช่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมคะเฮียเหมาค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรามีสถานีตำรวจเนี่ย4สถานีเมืองเชียงใหม่แม่ปิงฟูพิงช้างเผือกค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางใช่ไหมคะก็อำเภอเมืองลำปางก็ไม่ได้มีแค่สถานีตำรวจเมืองลำปางค่ะก็จะมีเมืองลำปางด้วยมีเขลางนครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใน1อำเภออาจจะมี2สถานีตำรวจแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น1อำเภอต่ออ
0: ำเภอใหญ่
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: ถ้าตามอำเภอย่อยแต่ตำบลไม่มีใช่ไหมตำบลอะไรเงี้ยจะเป็นอำเภอทั้งนั้นนะอย่างอำเภอเชียงดาวก็หนึ่งสถานีถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อ๋อเนี่ยดีไหมฮะผมถามอันเนี้ยเป็นความรู้และเป็นความตรงเนี่ยเพราะว่าผมถ้าผมไม่คิดเองเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งสถานีถ้าก็หนึ่งอำเภอไม่ใช่อย่างนั้น
1: ส่วนใหญ่ค่ะอย่างเช่นอำเภอสันทรายนะคะไม่ได้มีสถานีตำรวจแห่งเดียวเพราะว่ามีสถานีตำรวจสันทรายแล้วก็แม่โจ้แต่ว่าอยู่ในอำเภอสันทรายเหมือนกันเขาก็จะแบ่งหน้าที่พื้นที่รับผิดชอบกันค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเท่ากับอำเภอจะมีเยอะ
1: อำเภอใหญ่ๆค่ะค่ะ
0: ก็ไม่ใช่อำเภอใหญ่ๆก็รวมแล้วอาจจะมีไม่เท่ากับสถานีตำรวจถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเลยไม่รู้ว่ากี่อำเภอไว้พุ่งกับหาคำตอบ
1: ได้ค่ะ
0: ทั้งหมดกี่อำเภอภาคเหนือนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณเฮียหมอมากๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเฮียหมอน่ารักมากเลยนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะก็ทุกความคิดเห็นของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเราก็จะนำไปร่วมนะคะหารือนะคะทั้งในส่วนของตำรวจแล้วก็ทางหลวงด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การบริการพี่น้องประชาชนให้ยังมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ให้การขับขี่นะคะเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะคะต้องขอบคุณเฮียหมอมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นด้วยเพราะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เวลาขับรถเนาะผ่านเจดีขาวนะคะแล้วก็มีรถทางช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็รถที่จะต้องตรงไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็มาให้คุณผู้ฟังนะคะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอก็มาดีกว่านะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงนะคะจากคุณที่ขอเข้ามาเนี่ยนะคะโหมาจากเวียงป่าเป้าเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเฟิร์นจากเวียงป่าเป้าบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้กับน้องแพรบ้านสันป่าเกลือนะคะก็มาฟังเพลงที่คุณเฟิร์นขอกันเลยดีกว่านะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้ชื่อว่าใจช้ำที่คำชะโนดนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเราก็จัดให้นะคะตอนนี้นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทช.พีอาร์ดีด้วยค่ะท่านแรกเลยนะคะคุณยุพินนะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสิริพรบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโอ้น่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีคุณพัชราพรคุณสิริพันธ์บอกว่าที่ดอยสะเก็ดเนี่ยอากาศร้อนนะคะคุณสุรินจากนครศรีธรรมราชนะคะโอ้โหน่ารักมากนะคะติดตามรับฟังรายการเราทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมืดฝนค่ะต้อนรับคุณวารินคุณฤทธิ์ก็บอกว่าวันนี้วันศุกร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าแม่โจ้เนี่ยร้อนมากเลยวันนี้นะคะแต่ไม่แน่นะคุณพี่ดวงรัตน์ขาเดี๋ยวที่แม่โจ้เนี่ยฝนอาจจะตกลงมาก็ได้นะคะแล้วคุณสุทัศน์บอกว่าวันนี้เย็นสบายนะคะที่สันป่าตองคุณโสพลก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณสิรินันท์บอกว่าวันนี้ที่แม่ทาลำพูนเนี่ยอากาศร้อนค่ะแล้วก็ยังมีคุณเจ้าสมุทรคุณอัญชนานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของรายงานสภาพการจราจรนะคะในประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรนะคะก็จะมาพูดคุยกันด้วยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ฝากคำถามมานะคะรวมไปถึงในเรื่องของการจัดกิจกรรมช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนนะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะมาสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะก็เริ่มต้นจากการจราจรก่อนเลยดีไหมคะเชิญค่ะ
1: ก็จริงๆตอนนี้มีโรงเรียนเปิดโรงเรียนเดียวอย่างที่แจ้งไปนะครับคือวารีในเขตเมืองนะครับการจราจรวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับดีกว่าเมื่อวานเนี้ยหมดประมาณสัก5 โมงครึ่งแต่วันนี้ตอนนี้16:45-16:46เนี่ยตอนนี้ทั้งหน้าโรงเรียนวารีแล้วก็ถนนสันปะเลียงที่อยู่ด้านข้างโรงเรียนก็การจราจรขี้คายหมดละเหลือตรงแยกหนองหอยนะครับตรงจุดกลับรถตรงที่เข้าไปทางตลาดหนองหอยนะครับก็ถือว่าเร็วกว่ากรอบเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับท่านผู้กำกับเองท่านรองสุนทรก็อยู่ในจุดบริเวณหน้าโรงเรียนวารีส่วนผมเนี่ยผมแยกตัวมาที่จุดก่อสร้างบริเวณถนนเชียงใหม่พร้าวก็คือแยกฟ้าห้ามไปรวมโชคนะครับเพราะว่าการเทของคอนกรีตของแยกฟ้าห้ามไปรวมโชคในฝั่งขาออกเมืองชิดเกาะกลาง2 ช่องไปประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยตอนนี้ใกล้จะเสร็จละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีการเปิดหน้า งานใหม่ก็คือฝั่งขาออกเมืองเช่นกันแต่เป็นช่องชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับระยะทางก็ประมาณ 2-300 เมตรนะครับก็เลยต้องไปดูหน้า งานแล้วก็ไปคุยกับบริษัทผู้รับจ้างนะครับก็เดี๋ยวรอรายละเอียดก่อนนะครับเพราะสัปดาห์หน้าผมอาจจะคุยกับทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ด้วยสรุปกันอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้ทำประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนไปเพราะว่าโครงการนี้มันจะแล้วเสร็จประมาณสักนู่นแหละประมาณสิงหานะครับถึงต้นกันยานะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีระยะเวลาก็เลยพอมันเสร็จหน้างานช่วงแรกก็เลยต้องเข้าไปคุยรายละเอียดนะครับผมก็เพิ่งออกมาจากบริเวณแยกฟ้าห้ามรวมโชคแล้วก็วนดูอยู่ในฝั่งนี้ก็การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสถานศึกษาอะไรส่วนบริเวณแยกลินคำนะครับก็ช่วงเย็นเนี่ยรถจะเริ่มค่อนข้างเยอะนะครับหากตัวเลขที่ผมมีเนี่ยมันก็รถผ่านแยกลินคำเนี่ยวัน24 ชั่วโมงเลยนะครับก็ตกประมาณสักวันละเกือบ20,000 คันที่ผ่านแยกลินคำนะครับแต่ช่วงที่พีคจริงๆก็คือช่วงเย็นนะครับไปจนถึงค่ำที่จะมีปริมาณรถผ่านแยกค่อนข้างมากนะครับก็เป็นไปตามที่เราดูแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ก็มีกล้อง AI ที่ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นของการจราจรเพื่อนำมาปรับใช้เรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะครับส่วนแยกอื่นๆขยับมาทั้งเชียงใหม่ภูคำนะครับคันคลองยังพอเคลื่อนได้นะครับบางจุดก็ยังมีเรื่องของการจอดรถกีดขวางอยู่นะครับเมื่อกี้ก็มีแจ้งเข้ามานะครับก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็ไปนำพ้นการกีดขวางเพราะฉะนั้นแล้วหน้าบ้านนะครับรวมถึงทางโค้งต่างๆเนี่ยไม่ควรจอดนะครับเพราะว่ามันทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย รวมถึงจุดที่อาจจะใกล้เคียงกับกลุ่มงานจราจรนะครับเรื่องของถนนไปรษณีย์มีจอดซ้อนคันผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์เคลื่อนย้ายก่อนถ้าท่านไม่เคลื่อนย้ายถึงจะบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการอยู่การจราจรในฝั่งนู้นในเขตเหนือที่ผมดูนะครับเมื่อกี้พูดฟ้าห้ามไปละนะครับแยกสารเด็กก็เคลื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในฝั่งขาเข้าโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับโรงเรียนปิ้นจะเปิดวันจันทร์ที่11นะครับส่วนฝั่งขาออกเนี่ยรถอาจจะมากและชะลอตัวบริเวณแยกแม่ข่าวนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ประสานการปฏิบัติกับสภ.สันทรายกันอยู่นะครับแยกหนองประทีบไม่มีปัญหานะครับจุดหน้าโรงเรียนวาลีตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ขี้คายได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้พอสมควรกับเมื่อวานนะครับที่เปิดวันแรกแล้วก็วันนี้เป็นวันเปิดวันที่สองแต่ทุกโรงเรียนเนี่ยแก้ไขครับทุกชั้นเรียนเนี่ยเลิกเรียนพร้อมกันนะครับก็อาจจะทำให้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่หากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโรงเรียนให้มีการเรียนเสริมแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลดระยะเวลาจำนวนมันจะแบ่งช่วงอ่ะนะครับ15:30เลิกรอบนึง16:30เลิกรอบนึงนะครับก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มก็จะทำให้การจราจรน่าจะเบาบางไปได้บ้างแต่ก็คงไม่เบาบางซะทีเดียวนะครับเพราะสัปดาห์หน้ามงฟอร์ดก็จะเริ่มเปิดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีกรอบเรื่องของโรงเรียนต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมก็จะแจ้งข้อมูลไปนะครับจริงๆก็พูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับส่วนจุดอื่นๆภาพรวมในแยกสนามบินนะครับแยกสนามบินก็ยังเคลื่อนได้108เชียงใหม่ฮอดรวมถึงที่พระเนตรแล้วก็จุดใกล้เคียงอื่นๆเข้ามาในคูเมืองก็เคลื่อนตัวได้นะครับวันนี้เวลาบ่ายโมงผมไปประชุมที่วัดโลกโมลีนะครับเรื่องงานเตียวขึ้นดอยสักการะวัดสักการะพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่30ช่วงเย็นไปนะครับก็จะมีขบวนเครื่องสักการะน้ำสงนะครับสักการะพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินเนี่ยผมก็คิดว่าคาดว่าน่าจะเดินก็ตั้งแต่ช่วงเย็นเหมือนเดิมแหละนะครับไปจนถึงช่วงเช้านะครับบางคนก็ในระยะทาง10กว่าโลเนี่ยก็ค่อยๆเดินกันไปนะครับเพื่อที่จะไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพก็เป็นประเพณีที่มีคนเยอะนะครับคนก็บางปีนี่หลักถึงหลักแสนเลยนะครับบางปีก็หลักหลายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ประชุมก็มีหลายหน่วยงานนะครับโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ท่านพระครูนะครับก็เป็นประธานนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับโรงพักภูพิงจราจรนะครับวัฒนธรรมอะไรอีกล่ะเทศบาลเมืองสุเทพเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ไปประชุมร่วมกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการสรุปกันอีกครั้งนึงรวมถึงผมที่วันนี้กลับมาแล้วนะครับออกตรวจสภาพการจราจรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละนะครับวันหยุดก็จริงแต่ก็คงจะต้องมาสรุปภาพรวมว่ามันมีงานอะไรบ้างเพราะว่ามันมีหลายงานเลยต่อจากช่วงนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใส่ขันดอกสวิทขินนะครับมีงานวิ่งดอยสุเทพรันมีคอนเสิร์ตมิวสิกเจอร์นี่ที่สวนอบจนะครับมีงานวิ่งรวมมิตรของอบจแล้วก็ไปปิดท้ายสิ้นเดือนก็คืองานสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพงานเตียวขึ้นดอยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เล่าให้ฟังทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะครับรวมถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็รายละเอียดการประชุมที่ไปประชุมมาวันนี้ครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกรณีที่ใช้ถนนนะคะจากบริเวณเจดีขาวเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปสะพานนครพิงค์นะคะก็คุณผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามบอกว่าเนี่ยเขาต้องระวังรถที่มาจากทางเลนด้านซ้ายสุดนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นช่องทางเดินรถหรือเปล่าเพราะว่าพอรอเขารอเนี่ยในช่องทางที่ถูกแต่พอจะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานก็จะมีรถที่ทางซ้ายเนี่ยแซงเข้าไปก่อนนะคะแล้วรถที่ตามมาข้างหลังจะตรงไปกาดหลวงก็ต้องรอนะคะก็เลยอยากจะทราบในเรื่องของการจราจรบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะว่าจะต้องทำยังไงถ้าเกิดมาจากเจดีขาวจะเลี้ยวซ้ายไปสะพานนครพิงค์ค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ผมก็ไปดูมานะครับวนจากแยกฟ้าห้ามมาแล้วก็วนกลับมาดูตรงเจดีขาวนะครับเจดีขาวที่จะมาสะพานนครพิงฝั่งตะวันตกเนี่ยมันแบ่งช่องจราจรออกเป็น2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องซ้ายสุดอย่างที่คุณผู้ฟังโทรมาเล่าให้พี่ต้อมฟังนะครับ2ช่องเนี่ยก็คือจะไปทั้งตรงได้นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนครพิงต ่วนอีกฝั่งที่มาจากถนนท้ายวังเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปทางเจดีย์ขาวก็สวนทิศทางกันอันนั้นจะมีช่องเดียวเท่าที่เห็นนะครับก็คือว่าก็มีรถแทรกอย่างที่คุณผู้ฟังแจ้งมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่มันเป็นจุดที่มันมีเรื่องของเครื่องหมายบังคับไหมมันไม่ได้มีเครื่องหมายบังคับเลยนะครับแต่มันอาจจะเป็นต้องดูและเพิ่มความระมัดระวังในที่นี้ผมไม่ได้หมายความว่าท่านมาถูกแล้วท่านเอ๊ะทำไมต้องมีคนอื่นมาแทรกมาเบียดแล้วตำรวจจราจรบอกว่าเขาก็สามารถใช้เส้นทางได้จริงๆแล้วไอ้การแทรกการปาดเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วพี่ต้อมแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือรถที่เขามาด้านซ้ายเนี่ยผมหากเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยลองนึกภาพตามนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีช่องเลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นไปบนสะพานได้เลยนะครับอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ก็ควรใช้ความระมัดระวังอ่ะเพราะว่ารถมันใช้เส้นทางร่วมกันแต่หากเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยถามว่าเคยมีเบียดลักษณะแบบนี้ไหมเคยมีนะพี่ต้อมเคยมีไปเบียดเขาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกนครพิงตะวันตกนี่เลยหรือเบียดเขาหยุดให้แล้วคุณไปปีนก็ไปมันจะมีช่องอ่ะระหว่างถนนกับไอ้ตัวที่เป็นรถจักรยานยนต์วิ่งอ่ะนะครับก็จะไปตกอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าวงรอบในการเลี้ยวมันไม่พอไงนะครับแล้วมันก็จะไปคาอยู่ขยับก็ขยับไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปยกช่วยกันหรือเอารถยกมาลากนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้ถ้าให้ผมตอบนะครับคนที่มาจากช่องซ้ายเนี่ยรถจักรยานยนต์ก็ระมัดระวังนะที่จะเลี้ยวขึ้นแต่รถยนต์เนี่ยท่านควรจะหยุดรอนะครับเพื่อที่จะให้รถที่เขาต่อแถวมาเนี่ยแล้วท่านก็ค่อยเปลี่ยนช่องสลับเข้าเอาแบบนั้นจะเกิดความปลอดภัยมากกว่านะครับหากท่านจะใช้คำนี้เนาะท่านจะบุนไปตั้งหน้าเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับแล้วมันก็เวลาที่การพิจารณาของร้อยเวรออกมาเนี่ยเขาก็จะดูว่าอันไหนใช้ทางเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ดูให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางนะครับผมก็อธิบายภาพรวมเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็พอได้รับข้อมูลมาผมก็วนไปดูอีกทีนึงเอ๊ะว่ามันเป็นยังไงก็เห็นอย่างที่คุณฟังเล่าให้พี่ต้อมฟังนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดอ่ะนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าสะพานนครพิงเนี่ยเรามีเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเราไม่ได้มีอยู่ทั้งวันเหมือนแยกใหญ่ๆนะครับแต่ก็จะหมั่นแวะเวียนดูครับพี่ต้อมถ้าเจอมันไม่ถูกต้องก็จะว่ากล่าวนะครับจะตักเตือนหรือจะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องในมุมของจราจรก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณฟังครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดเนาะรายการก็ไม่ได้จัดนะคะแต่ว่าถ้าว่าคุณฟังมีคำถามอยากจะให้ข้อแนะนำข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปแจ้งที่ห้องศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่053-235-595นะคะ053-235-595นะคะแนะนำเส้นทางนะคะให้ข้อมูลนะคะต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรผ่านสายของกลุ่มงานจราจรได้เลยนะคะและฝากไว้ในช่วงท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วเราก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาติดค้างเพลงสุดท้ายด้วยนะคะก็ต้องฝากนำเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมิจฉาชีพก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้หลักในเรื่องของการไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ความระมัดระวังนะคะโอ้โหป้องกันตัวเองเต็มที่แล้วแต่ยังคงเพรียงพรำให้กับแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์สิ่งแรกที่ต้องรีบดำเนินการนะคะต้องรีบโทรแจ้งที่สายด่วน1441ค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีเรื่องขอความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายโทรแจ้งที่หมายเลข191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะแล้ว ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะอย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยผลงานเพลงของคุณเจินเจินนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้องสู้ค่ะต้องสู้จึงจะชนะนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
2: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: DEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
9: นายอัครนันท์กันจิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพ ื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋า

0: 1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่นิชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสิทธิ์พรตะกิติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็มีการสานรักสานพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยนะคะช่วงนี้อากาศรู้สึกว่าร้อนมากนะคะเราก็มีหลากหลายวิธีการที่จะคลายร้อนเปิดแอร์อย่างเดียวนี่อาจจะสู้ไม่ไหวแถมบินค่าไฟก็พุ่งด้วยลองใช้ตัวช่วยง่ายๆเลยเรื่องของการเปิดพัดลมคู่กับแอร์นะคะแล้วตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่26ถึง27องศาเซลเซียสวิธีนี้จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเลือกการใช้พัดลมธรรมดาหรือว่าจะเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศแบบไหนถึงจะคุ้มกว่ากันนะคะถ้าเป็นแบบที่ใช่สำหรับเราเนี่ยคลิกการใช้พัดลมธรรมดาก็เหมาะกับคนที่ชอบให้ลมเป่าโดนตัวเน้นความคุ้มค่าแล้วก็เน้นการใช้งานทั่วไปวิธีเปิดคู่กับแอร์นะคะให้วางพัดลมในจุดที่รับลมแอร์แล้วก็เปิดโหมดส่ายจะช่วยให้กระจายความเย็นให้ทั่วตัวแล้วก็บริเวณนั้นได้ดีด้วยค่ะหรือจะเป็นการใช้พัดลมหมุนเวียนอากาศนะคะเหมาะกับคนที่เน้นเปิดในห้องแอร์อยากให้อุณหภูมิเย็นสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องแล้วก็ไม่ชอบให้ลมพัดมาจ่อตัวแรงๆนะคะวิธีเปิดคู่กับแอร์พัดลมต้องวางไว้ที่มุมห้องแล้วก็ปรับหน้าพัดลมเหงยขึ้นพัดลมจะช่วยดึงมวลอากาศเย็นให้หมุนเวียนไปทั่วมุมห้องนะคะแล้วก็มีการเช็คพัดลมก่อนซื้อด้วยค่ะต้องมีอะไรบ้างนะคะเพื่อมีการประหยัดขั้นสุดก็แนะนำว่าต้องเป็นมอเตอร์แบบDC ทำงานเงียบนะปรับความแรงลมได้ละเอียดสำคัญเลยก็คือประหยัดไฟกว่ามอเตอร์แบบเก่าหลายเท่านะคะฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะคะสังเกตแบบดาวก็คือจะมี5ดาวจะยิ่งประหยัดแล้วก็เป็นตัวการันตีประสิทธิภาพเรื่องของการใช้พลังงานค่ะที่สำคัญเลยก็คือเครื่องหมายมอกขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเคล็ดลับทิ้งท้ายได้พัดลมดีๆมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นถอดล้างใบพัดแล้วก็ตะแกรงด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ฝุ่นเกาะหนาเพราะฝุ่นจะทำให้พัดลมทำงานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นแล้วก็ลมไม่แรงเท่าที่ควรนะคะลองนำทริคเล็กๆในน้อยนี่ไปใช้เปลี่ยนพฤติกรรมนิดเดียวได้ทั้งความเย็นที่พอดีตัวแถมสบายกระเป๋าตอนจ่ายค่าไฟกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการ ODOS 1อำเภอ1ทุนการศึกษาพร้อมตั้งเป้าดึงเด็กคืนสู่ระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์นะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เปิดเผยการประชุมเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ประชุมก็เห็นชอบนะเรื่องของการเดินหน้าโครงการ1อำเภอ1ทุนหรือทุนโอดอสต่อเนื่องในรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ว่าขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์ภายในปี2560

9ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำนวนเด็กที่หลุดออกระบบการศึกษาลดลงจากเดิมประมาณ1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนค่ะได้มอบหมายให้กับหน่วยงานในสังกัดร่วมกันกำหนดแนวทางดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้เกิดความเสมอภาคเป็นธรรมครอบคลุมนักเรียนในทุกภูมิภาคทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมไปถึงการผลิตและก็พัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่นะคะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุนโอดอสและคณะกรรมการแก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยทุกมาตรการที่หารือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายการในเรื่องของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคุณครูเอกชนทั่วประเทศที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ครูเอกชนทั่วประเทศจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้านะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสปสช.และก็สถานพยาบาลของรัฐนำระบบเบิกจ่ายตรงผ่านสปสช.มาใช้ซึ่งกองทุนสงเคราะห์จะทำหน้าที่สำรองจ่ายและชำระเงินให้สถานพยาบาลโดยตรงทำให้ครูสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะขณะที่สถานพยาบาลยังคงได้รับเงินตามสิทธิประโยชน์เดิมปัจจุบันเนี่ยมีสถานพยาบาลของรัฐเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า700แห่งนะคะแล้วก็ยังเปิดรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพด้วยสิทธิประโยชน์ที่ครูเอกชนจะได้รับก็คือครอบคลุมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสูงสุดถึง 150,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะสามารถเข้ารับบริการสถานพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เสริมความมั่นคงในอาชีพนะคะขณะเดียวกันสถานพยาบาลก็ได้ใช้ระบบเบิกจ่ายมาตรฐานเดียวกันลดภาระเอกสารมีระบบการชำระเงินที่โปร่งใสนะคะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้แล้วก็ผู้รับบริการแบบครบวงจรนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเอกชนแล้วก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามานะคะที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นการดูแลบุคลากรการศึกษาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสปสช.กันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
2: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: โอ้พี่มวยเจ้าถึงหันแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ จังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังสำหรับช่วงเวลาแรงๆเนาะคุณผู้ฟังตึงวันที่ได้ปากันนะเจ้าก็จะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอู้มาจ๋ามาบอกต่อกันนะเจ้ารวมถึงงานเพลงม่วนๆนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเนาะคุณผู้ฟังน้องเก่งก็จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ได้หยุดได้พักได้เบรกมาฟังรายการด้วยกันนะเจ้าขอบคุณการติดตามในทุกๆช่องทางนะเจ้าตะกี้ตั้งไลฟ์ของนุ๊กเก่งมีคนผู้ฟังแนะนำชานรักชานชรานะเจ้าชานรักชานชราของคุณดวงตาคงทองก็เป็นเพลงที่เมินพอสมควรกระเดี๋ยวเปิดฮือตอนนี้เตรียมไว้นะเจ้าเนาะช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าตอนฮับทุกท่านทุกคนบอกว่าจะติดตามนุ๊กเก่งทางช่องทางใดก็ตามก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังแต่เจ้าเนี่ยน้องเก่งในช่วงเจ้าที่ผ่านมาวันนี้ตื่นนอนมามีเพื่อนส่งข้อความมาเนาะเจ้าฮือช่วยตุ๋ยหาน้องหมาเนาะเจ้าพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนาะเจ้าอายุ 6-7 เดือนเนี่ยประมาณเนาะเจ้าเปิ้นเป็นน้องหมาของท่านเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินคุณผู้ฟังเนาะโอ้หันแล้วก็หน้าหักหน้าเอ็นดูก็อู้กับน้องๆว่าเอ๊ถ้าหายไปนี่อาจจะเตียวหลงวัดก็ได้นะเนาะประตูวัดมันคล้ายๆกันน้องจำผิดหรือเปล่าน้องหลงต่างก่ออย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ก็ภาวนาสุดวันว่าขอให้น้องหมาได้ปิ๊กคืนสู่อ้อมกอดเจ้าของนะเจ้าเอ็นดูตึงน้องหมานะเจ้าเอ็นดูตึงเจ้าของที่จะต้องห่วงหาแล้วก็คือตึงหาน้องหมาของตัวเองนะเจ้าตอนเนี้ยก่อนที่จะเข้ารายการมาภาคแรกเนี่ยนะเจ้าได้รับข่าวดีนะเจ้าน้องคอฟฟี่ที่น้องเก่งได้ประกาศหามาตั้งแต่ช่วงเจ้านะเจ้ารวมถึงทางหน้า Facebook ของน้องเก่งตอนนี้เปิ้ลได้พบกันแล้วเรียบร้อยกับเจ้าของของเปิ้ลนะเจ้าต้องขอบคุณคนใจดีเนาะที่ได้แจ้งนะเจ้าได้แจ้งคือน้องคอฟฟี่เนี่ยได้พิกว่าเจ็ดดินเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าต้องขอบคุณนักๆเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามเจ้าแล้วก็ทักทายเข้ามาเนะเจ้าขอเพลงฝนหลงฟ้าของยอดรักสลักใจอ๋อวันนี้มีก้าอันจากนักรบชุดดำชายแดนไทยพม่าครับขอบพระคุณเจ้าฝนหลงฟ้าก็เดี๋ยวน้องเก่งซ้อหามาเปิดให้กันละกันเนาะวันนี้มีตั้งเก้ามาเพลงที่ต้องย้อนอดีตสักหน่อยนะเจ้าอ๋อสงสัยจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเหี้ยก้าเนาะว่าฝนมันหลงฟ้ามันเป็นหน้าฮ้อนที่มีฝนน่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝนนักแล้วก็ในขณะเดียวกันเปิ้นก็ยังมีประกาศนะเจ้าว่าเฮาได้เฝ้าระวังนะเจ้าเนาะมีประกาศด่วนๆกันมาเฮหมู่เฮาได้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันกันตวยแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดกันเดียวคุณผู้ฟังติดตามเนอะน้องเก่งจะนำมารายงานเฮ้ได้รับทราบเนอะเจ้าน้องกรวงร่มแดงสันกำแพงจะร่วมอะไรเอ่ยรถขบวนแห่ฝนแสนหาครับเจ้าเนาะซึ่งเปิ้นก็จะมีพิธีใส่ขันดอกนะเจ้าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินเดคีนในแฮมบาร์กี้วันตั้งหน้านะเจ้าก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเนาะคุณฟังก็เดี๋ยวน้องเก่งนำมาฝากกันในวันต่อๆไปนะเจ้าไว้ใกล้ๆถึงวันกลัวคุณรู้ฟังจะลืมเนาะเดี๋ยวจะลืมไปเหี้ยนะเจ้าว่ามันมีงานเมื่อใดนะเจ้าก็ได้ใกล้ๆก็ว่ากันแฮมกรรมเนาะสำหรับงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินซึ่งก็มีในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการกำหนดกันมาแล้วเนาะซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเปิ้นก็เตือนนะเจ้าว่าบ้านเฮาเนี่ยในช่วงวันนี้8 9แล้วก็10นะเจ้า8 9แล้วก็10อุ๊ยทักทายเอวิทูลใจพรมก็เตือนหานะเจ้าศิลปินล้านนาชื่อเสียงโด่งดังนะเจ้าที่อารมณ์ดีตลอดเลย
วันที่8นะเจ้าวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนฟ้าคะนองคุณผู้ฟังก็จะเป็นตังแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮพะเยาน่านแพร่เนเจ้าคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะแล้วก็ที่วันพูกก็จะมีผลกระทบที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮพะเยาน่านแพร่เหมือนกันเนเจ้าส่วนวันที่10เนาะ3วันที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันวันที่10ก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮพะเยาน่านบ่มีเมืองแป้เจ้าเนาะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ชะล่าใจบ่ได้นะเพราะว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งล่าสุดนะเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นก็มีการประกาศเตือนนะเจ้ามีประกาศเตือนจากปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าเปิ้นได้มีการแจ้งเตือน31จังหวัดนะเจ้าเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคมนะเจ้าซึ่งโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็อุทัยธานีนี่คือภาคเหนือที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหนือเจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมิเหนือเจ้าภาคใต้ก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเหนือเจ้าสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะเจ้าเนาะทั้งนี้เปิ้นก็ได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเจ้าเตรียมความพร้อมในด้านของกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะเจ้าแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกถ้ำนะเจ้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมนะเจ้าเพราะนั้นคุณผู้ฟังต้องมีการติดตามเนอะติดตามสถานการณ์ของพายุฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหากว่าในพื้นที่ต่างๆที่เปิ้นประกาศห้ามน้ำตกนี้ห้ามเข้าพื้นที่นี้ห้ามเข้าก็ต้องห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะเจ้าหมู่เฮาก็ต้องปฏิบัติตามเนอะเพราะว่าเมื่อมีประกาศแล้วนั่นคือสัญญาณอันตรายนะเจ้าฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเนอะสำหรับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าเมื่อเตี้ยงวันที่ผ่านมาเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการรายงานนะเจ้าว่าฝากภาคเหนือเฮาเนี่ยยังมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะเจ้าซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนวันนี้มีอากาศร้อนในตอนเมื่อวันนะเจ้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮพะเยาแพร่แล้วก่อนน่านเนอะเจ้าหลายจังหวัดอยู่นะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่มันอาจจะเสียหายจากฝนฟ้าเนอะเจ้าที่มันเกิดขึ้นเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาห่วงใยเจ้าห่วงใยสำหรับทุกๆท่านทุกๆคนแล้วก็ทุกๆพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบกันในครั้งนี้ตัวเนอะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงมา

นี่คืองานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาต่างไลฟ์ออนไลน์ของน้องเก่งนะเจ้าเนาะฉันรักฉันชลางานจากคุณดวงตาคงทองงานเพลงม่วนๆนะเจ้าแล้วยังมีแนะนำเพลงกันไว้แหมกระเดี๋ยวน้องเก่งทยอยเปิดให้ฟังนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาขอบคุณเจ้ากับการที่อยู่เป็นคู่กันนะเจ้าเนาะเข้ามาทักทายอยู่เป็นคู่กันนะเจ้าบางท่านบางคนก็อยู่ละอยู่ที่ไกด์นะก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะเจ้าหันมีการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้มีตังใดพ่องชั่วโมงนี้6โมงแหลงวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังมีการตรวจพบกลุ่มฝนส่วนของภาคเหนือตอนบนเนาะเอาภาคเหนือตอนบนกันละกันนะเจ้าตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนแพร่ลำปางนะเจ้าซึ่งจังหวัดเจียงใหม่โอ้ตรวจพบหลายพื้นที่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นแม่อายพร้าวกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มอมก๋อยสันสายแล้วก็ดอยสะเก็ดโอ้ข่อยเปิ้นได้เย็นนะเจ้าฝนตกเปิ้นก็เย็นสบายกันไปเนาะในส่วนของเฮาตี้ยังบ่ตกเตือกก็ฮ้อนกันไปก่อนนะเจ้าเนาะอดเอาก่อนเนาะสักวันนึงมันก็ต้องตกบ้านเฮาแต่คืนนี้ฝนตกนี่แทบจะทั่วฟ้าน่ะเนาะเพราะว่าหันตังใดก็บอกว่าฝนตกนะเจ้าสำหรับตะคืนน้องก็อยู่เป็นกู้กับคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าช่วงเวลานี้น้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เนี่ย

เชียงใหม่เฮาออสูมาเตอมีแอมแอมเนาะมันระคายคอมันมะม่วนนะเจ้าวันนี้เนี่ยเชียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าก็มีต่างด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเจ้าเปิ้นก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการติดตามนะเจ้าดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงนะเจ้าอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะนะเจ้าเพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงแล้วก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงนะเจ้าพร้อมกับหาฟังปัญหาอุปสรรคนะเจ้าเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ก่อนยะฮือได้เห็นภาพของการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนานะเจ้าฮือมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีนายศิวะธมิกานนท์เจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนาะด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ห่วมเพื่อการต้อนรับกันไปนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ถือว่าเชียงใหม่เฮาก็มีไข่แก้วมาเยือนนะเจ้าทางด้านของรัฐมนตรีพมเปิ้นก็มาตรวจสอบดูแลนะเจ้าแล้วก็มาติดตามปัญหาอุปสรรคต่างๆเนาะเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าน้องเก่งเกาะอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะเจ้ากับการที่ได้ติดตามรับฟังรายการเนาะฟังเพลงม่วนๆกันไปฟังเรื่องราวข่าวสารกันไปเล็กๆน้อยๆวันนี้วันศุกร์คุณผู้ฟังต้องมีความสุขเพราะนั้นอู้นักกับได้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะก่ายนะเจ้าต้องเปิดเพลงให้ฟังนักๆโดยเฉพาะงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมารวมถึงเพลงที่อยากจะเปิดมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำตัวมีเพลงตื่นเก่งเลือกมาฝากกันตัวนะเจ้าอยู่พักผ่อนยามแรงกันหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าไปที่เสียงฮ้องของคุณยอดรักสลักใจกันห้องนี่คือแฮมนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำ

และนี่ก็คือฝนหลงฟ้านะเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งเปิดให้ฟังแล้วเนอะนะเจ้าหวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปนะเจ้าบรรยากาศของการฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าหวังว่าจะย้ายให้คุณผู้ฟังนั้นได้เกิดความสุขไผ่ที่ขับรถเดินทางกันอยู่นะเจ้าก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันต่อยเนาะมีไผ่เตรียมพร้อมแล้วในเรื่องของคนละครึ่ง plusเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังเตรียมตัวลงทะเบียนกันคือได้ตามเวลาเนื้อเจ้าโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นะเจ้าตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปอ่ะในส่วนของรายละเอียดก็ต้องศึกษากันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือว่าคือลูกหลานเป็นคนลงทะเบียนแบบต้องไปจ้างใครมาลงนะเจ้าจ้างคนมาลงหรือว่าบางทีเจอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงฮื้อเอากดอันนี้ก่อนนะเจ้ากอกอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงฮื้อจะเป็นยะนะเจ้าเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่มีโครงการดีๆมีสิ่งดีๆก็มักจะมีมิจฉาชีพมือดีๆมาสวมรอยตัวเหมือนกันนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้นะเจ้าด้วยความห่วงใยอยากให้ทุกท่านได้มีสิทธิ์นะเจ้าในเรื่องของคนละครึ่ง plus เนาะในช่วงเวลานี้25พฤษภาคมเฮามาลงทะเบียนพร้อมๆกันนะเจ้าวันเวลากับหมุนไปเว้ยๆคุณผู้ฟังเจ้าเหมือนน้องเก่งกำลังได้เริ่มมาอู้มาจากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าแล้วก็โอ้พอแงนดูเวลาก็ไปละ 18:40 เวลาในขณะนี้นะเจ้าแต่เฮาก็ยังพร้อมที่จะเลือกเพลงอย่างที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์ฟังเพลงกันนักๆคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงเพลงที่น้องเก่งเลือกพ้องนะเจ้าเนาะแล้วหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังเจ้ามีตึงงานเพลงม่วนๆแล้วก็มีสิ่งดีๆจากรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเบิกเกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันเบิกเกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

แค่คนคุยนะเจ้าสุดท้ายก็เป็นได้แค่คนคุยที่ไม่ได้สำคัญอะไรอย่างเลยนะเจ้าความสัมพันธ์ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในความคิดของเฮานั่นก็คือคิดไปเองเนาะสรุปดังๆว่าคิดไปเองทั้งหมดนะเจ้าเรื่องความสำคัญที่แท้จริงบ่มีมันไม่มีในโลกนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้กันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเจ้าที่อยู่ในการติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันในวันนี้นะเจ้าแล้วก็ได้ฟังเพลงม่วนๆเนาะผ่านทางรายการรอบเวียงเจียงใหม่รวมถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันนะเจ้าเนาะขอบคุณทักทายคุณใจเจ้าที่เข้ามาติดตามน้องเก่งต่างออนไลน์ด้วยนะเจ้าขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรอบเวียงเจียงใหม่ในทุกๆช่องทางเริ่มจะอุบอ่ะเฮ้ยอีดคุณผู้ฟังติดตามกันทุกๆช่องทางขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็อดีลืมนะเจ้าว่าเฮายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ยังบอกนะเจ้าว่าภาคเหนือเฮาเนี่ยของฮื้อพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ใต้อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะเจ้ารวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเจ้าสำหรับเกษตรกรก็ต้องเตรียมเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเจ้าแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตนะเจ้าต่างการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันไว้ตัวนอกคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลกันตัวเนอร์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมมันอาจจะนำพาสิ่งเหล่านี้ไปได้ตัวนะเจ้าเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประกาศเตือนแล้วนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนนะเจ้าบ่ได้ลืมเนอร์วันนี้ฝนฟ้าคะนองตั้งแต่มะค่ำนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธคุณผู้ฟังมีฝนตกในภาคเหนือตอนบนร้อยละ70ของพื้นที่ถือว่าบ่น้อยนะเจ้าแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮ้พะเยาแพร่แล้วก็น่านนะเจ้าเนาะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยในทุกพื้นที่นะเจ้าฝนฟ้านั่นคือภัยธรรมชาติเนาะแต่เราก็ต้องระวังระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหลับเล็กน้อยหลับหรือว่าเข็ดเนี่ยนะเจ้าเนาะเข็ดหลับบ้างในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่บ่อยากให้เกิดขึ้นเลยบอกว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามนะเจ้าเอาละน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนมีงานเพลงส่งท้ายไว้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้างานเพลงจากคุณก้านตองทุ่งเงินเจ้าแล้วปะกันใหม่เนาะสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoacidicus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่หนึ่งสำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม

0: ริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยา

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอด

และประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยครับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับมาพบท่านผู้ฟังทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับรวมเรื่องสั้นจากหนังสือของคนรักสุนัขนะครับที่มีชื่อว่าวันของหมานะครับก็ผมดูแล้วน่าจะจบในสัปดาห์นี้หรืออย่างมากก็อาจจะไปถึงสัปดาห์หน้าอีกสักวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจนะครับอยากจะให้เรานำมาเสนอก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับในตอนต้นของรายการนะครับก็ย้ำกันนะครับสำหรับใครที่มาร่วมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติไม่ได้นะครับติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดกันได้นะครับทาง TAB Radio นะครับรับฟังได้ทั้งที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชันแท็บทูริสต์ดูสิติดปากอยู่นะครับแอปพลิเคชันแท็บทูริสต์โมบายของเรานะครับเข้าไปรับฟังกันได้ในส่วนของบริการวิทยุและโทรทัศน์นะครับแล้วก็ไปเลือกรับฟัง TAB Radio กันนะครับก็เข้าไปฟังที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดหรือว่าทีมงานบางทีเขาก็จะหยิบเอาเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะมาให้ฟังย้อนหลังกันด้วยนะครับเข้าไปรับฟังกันได้ที่นั่นนะครับส่วนเรื่องราวของการร่วมสนุกกันนะครับก็มาย้ำกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ก็เข้าไปสัปดาห์รองสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะท่านผู้ฟังมีเวลาถึงวันเสาร์ที่2พฤษภานะครับกับ2คำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังนะฮะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของสุนัขนี่แหละนะฮะถามท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับถามว่าท่านผู้ฟังอยากจะเลี้ยงสุนัขไหมนะครับนั่นเป็นคำถามแรกนะครับคำถามที่2ตามมาทันทีครับถ้าอยากเลี้ยงเป็นเพราะอะไรนะครับและทำไมอยากเลี้ยงเนี่ยเป็นเพราะอะไรตอบกันมาสั้นๆง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านได้เลยนะครับภายในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับ
1: คุณชองแดงในเรื่องหมาบรรดาศักดิ์ผู้เขียนถึงคุณชองแดงไว้นิดหน่อยมีคนตอบว่าอยากให้เขียนมากกว่านี้อีกสักนิดความจริงผู้เขียนก็อยากรู้เหมือนกันได้ติดต่อขอข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและจากคำจารึกที่อนุสาวรีย์คุณทองแดงพอสรุปได้ว่าคุณทองแดงเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2541เวลาประมาณเที่ยงคืนตามจารึกว่าภายในซอยหมู่บ้านข้างคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครแม่ชื่อแดงมีพี่น้อง7ตัวคุณทองแดงมีลักษณะพิเศษคือสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้นถุงเท้าขาวทั้ง4ขาหางม้วนจมูกแด่นหางดอกสีขาวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงถวายตัวเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ.2541ณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานนามว่าทองแดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงยกย่องว่าทองแดงเป็นสุนัขที่มีความกตัญญูรู้คุณมีสัมมาคารวะกิริยามารยาทเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักที่ต่ำที่สูงเวลาเฝ้าจะนั่งต่ำกว่าเสมอแม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอดทองแดงก็จะทรุดตัวลงหมอบกับพื้นทำหูลู่อย่างนอบน้อมคล้ายๆกับแสดงว่าไม่อาจเอื้อมตามข้อความที่จารึกข้างต้นจะเห็นว่าคุณทองแดงเป็นสุนัขที่น่ารักเพียงใดคงจะหาสุนัขที่ดีอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นที่มีคนยกย่องว่าเป็นสุนัขประจำราชการก็สมควรอย่างยิ่งมีเรื่องเล่ากันว่าแรกทีเดียวเมื่อทรงทราบประวัติความเป็นมาของทองแดงว่าเป็นลูกของแดงซึ่งมีร่างกายทรุดโทรมไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้มีรับสั่งให้นำมาเลี้ยงโดยยกให้เป็นลูกบุญธรรมของคุณมะลิซึ่งทรงเลี้ยงไว้ก่อนแล้วและกำลังมีลูกอ่อนอยู่ถึง9ตัวคุณมะลิก็รับเลี้ยงด้วยความยินดีทรงชมความมีน้ำใจของคุณมะลิอยู่เนืองๆมีเรื่องเกริ่นเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานชื่อพันธุ์ของคุณทองแดงเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็นพันธุ์เทาซันเวคงจะหมายถึงพันทางบ้างและพันมิดเดิลโรด คงจะหมายถึงกลางถนนบ้างเป็นชื่อที่แสดงถึงพระอารมณ์ขันเรื่องของคุณทองแดงคงมีผู้ทราบกันดีเป็นส่วนมากแต่บางเรื่องผู้เขียนก็เพิ่งรู้ว่าคุณทองแดงมีคุณูปการแก่สุนัขจรจัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสุนัขจรจัดจำนวนมากจึงได้เกิดศูนย์รักสุนัขหัวหินขึ้นศูนย์นี้เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงจำนวน4ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์รักสุนัขหัวหินซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณวัดเขาอิติสุขโตถนนหัวหินหนองพลับมีเนื้อที่22ไร่เศษศูนย์รักสุนัขหัวหินไม่ใช่ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขแต่จะดำเนินการในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือและควบคุมปริมาณของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสุนัขที่ทางศูนย์ได้รับคำร้องขอจากคนในพื้นที่ให้ไปรับมาดูแลจากสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนตลาดวัดเมื่อรับสุนัขเข้ามาในโครงการแล้วจะมีการตรวจเช็คสุขภาพรักษาโรคต่างๆฉีดวัคซีนป้องกันโรคทำหมันต่อจากนั้นจึงนำไปปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพให้อาหารที่มีคุณค่าสำหรับสุนัขเมื่อสุนัขมีความพร้อมแล้วจึงนำไปรวมกับสุนัขตัวอื่นๆในศูนย์ความรู้ใหม่ที่ผู้เขียนเพิ่งทราบจากคำแถลงของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อกเตอร์คงศักดิ์เที่ยงธรรมภาพถ่ายสุนัขสองตัวนั่งเคียงคู่กันบริเวณชายหาดใต้ภาพมีข้อความว่าคุณมะลิและคุณทองแดงภาพจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่9ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินก็คือโครงการสุนัขให้เลือดคือเลือดสุนัขที่ตรวจแล้วไม่ติดโรคไม่เป็นพยาธิและเกล็ดเลือดไม่จางก็สามารถนำไปช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นๆที่ต้องการเลือดได้จึงเกิดโครงการธนาคารเลือดสุนัขขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้ที่ใครๆก็เห็นว่าไม่มีคุณค่าก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เพราะที่ผ่านมาเลือดของสุนัขเหล่านี้ได้ช่วยสุนัขที่มีเจ้าของในโรงพยาบาลสัตว์เกษตรหัวหินไปแล้วหลายตัวและเจ้าของสุนัขที่ได้รับเลือดเนื่องจากการผ่าตัดหรือรักษาโรคต่างๆเมื่อทราบว่าเลือดสุนัขจรจัดได้มาช่วยสุนัขของเขาต่างก็มีความประทับใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินขึ้นมาในขณะที่เขียนนี้ผู้เขียนไม่มีหนังสือประวัติของคุณทองแดงจึงไม่ทราบว่ามีเนื้อคู่ตุนางันกับใครบ้างทราบเพียงเราๆว่าคุณมะลิมีลูกชื่อคุณทองคําได้เป็นคู่หมายกับคุณทองแดงอยู่คราวหนึ่งต่อมามีคุณนำสุนัขพันธุ์บาเซนจิมาถวายได้รับพระราชทานชื่อว่าคุณทองแท้ต่อมาได้ผูกสมัครรักใคร่กับคุณทองแดงมีลูกด้วยกันถึง9ตัวได้รับพระราชทานชื่อเป็นชื่อของขนมโบราณคือคุณทองชมพูนุชคุณทองเอกคุณทองม้วนคุณทองทัดคุณทองพลุคุณทองหยิบคุณทองหยอดคุณทองอัดและคุณทองนพคุณภาพถ่ายคุณทองแดงยืนอยู่มีลูกๆอยู่ล้อมรอบตัวใต้ภาพมีข้อความว่าคุณทองแดงกับลูกๆภาพจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่9เรื่องดังกล่าวทำให้ผู้เขียนระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีมาแล้วคือตอนค่ำวันหนึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในวังได้โทรศัพท์มาถามผู้เขียนว่ามีหนังสือเกี่ยวกับชื่อขนมไทยบ้างไหมพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทราบชื่อขนมไทยผู้เขียนก็ตอบไปว่าพอมีอยู่บ้างจะค้นหาให้พรุ่งนี้เช้าให้คนมารับได้คืนนั้นผู้เขียนค้นหาตำราขนมไทยอยู่จนดึกได้หนังสือ 3-4 เล่มใส่ถุงเตรียมไว้พอรุ่งเช้าก็มีคนมารับไปในตอนแรกก็นึกสงสัยว่าจะทรงเอาชื่อขนมไทยไปทำไมนึกในใจว่าอาจเป็นโครงการพระราชดำริฟื้นฟูขนมไทยกระมังเพราะในเวลานั้นขนมไทยเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาอีกมาทราบในภายหลังว่าสุนัขทรงเลี้ยงมีชื่อเป็นขนมไทยอยู่หลายชื่อเข้าใจว่าจะทรงเลือกชื่อขนมไทยในตำราเหล่านั้นไปตั้งเป็นชื่อสุนัขดังกล่าวข้างต้นหลังจากคุณทองแดงได้เข้าเฝ้าถวายตัวเป็นต้นมาได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอด และด้วยความดีงามดังกล่าวข้างต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามสกุลว่าสุวรรณชาติตามชื่อทองแดงนั่นเองคุณทองแดงเพิ่งมาเสียชีวิตเมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ.2558และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีของคุณทองแดงทางสำนักพระราชวังได้นำกระดูกคุณทองแดงบรรจุไว้ที่อนุสาวรีย์ที่ศูนย์รักสุนัขหัวหินอนุสาวรีย์คุณทองแดงจึงเป็นอนุสาวรีย์สุนัขแห่งที่2รองจากอนุสาวรีย์ย่าเหลที่หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเรื่องของคุณทองแดงเท่าที่ทราบพอสรุปได้เพียงเท่านี้ภาพวาดการ์ตูนลายเส้นเป็นรูปสุนัขภาพถ่ายในหลวงรัชกาลที่6ทรงนั่งอยู่ที่พระเก้าอี้มีภาพสุนัขหมอบแทบเท้าอยู่ที่เบื้องพระบาทที่ภาพมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีใต้ภาพมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีและพระนางเธอลักษมีลาวัลย์มีสุนัขหมอบอยู่แทบเบื้องพระบาทภาพจาก www.silpa.mag.com สุนัขวังหลวงแต่โบราณมาสุนัขในเมืองไทยก็ถือกันว่าเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาตามบ้านและปกติวิสัยก็อยู่ตามบริเวณใต้ถุนบ้านไม่นิยมให้ขึ้นไปอยู่บนเรือนเพราะถือว่าสุนัขเป็นเพียงยามเฝ้าบ้านกันขโมยเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์พวกฝรั่งเข้ามาเมืองไทยกันมากขึ้นได้เข้ามาพำนักในบางกอกหลายคนและหลายครอบครัวบางคนก็มาอยู่จนตลอดชีวิตและเมื่อเข้ามานั้นก็นำสุนัขเข้ามาเลี้ยงด้วยแต่ในครั้งนั้นสุนัขฝรั่งเห็นจะมีเฉพาะตามบ้านฝรั่งและในรั้วในวังเท่านั้นเองหาได้แพร่หลายไปตามบ้านช่องราษฎรเหมือนดังเช่นทุกวันนี้ไม่ก็สุนัขฝรั่งที่นำเข้ามานั้นรูปร่างก็ผิดแปลกไปจากสุนัขไทยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นสุนัขที่มีรูปร่างน่าเอ็นดูและแปลกไปกว่าสุนัขไทยมากนักจึงเป็นสัตว์ที่น่าเอ็นดูเป็นที่พอใจของผู้เลี้ยงมากกว่าสุนัขไทยเป็นของธรรมดาเพราะของไทยเรานั้นขนเกรียนและหาง่ายเกินไปจึงดูไม่สะดุดตาและโอ้อาเหมือนสุนัขพันธุ์ต่างประเทศสุนัขฝรั่งที่นำเข้าไปเลี้ยงในรั้วในวังนั้นจะมีมาตั้งแต่ครั้งใดยังไม่พบหลักฐานเท่าที่ทราบก็ดูจะมีมากในสมัยรัชกาลที่5นี้เองและพระพุทธเจ้าหลวงนั้นโปรดการเลี้ยงสุนัขมากจะเสด็จไปไหนก็มักจะนำไปด้วยเสมออย่างเมื่อคราวเสด็จประพาสเกาะชวาเมื่อพ.ศ. 2444ก็ได้นำไอ้หลุยไปด้วยไอ้หลุยตัวนี้เป็นสุนัขเทอร์เรียอังกฤษลูกผสมทรงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไอ้หลุยแม้เป็นสุนัขที่มีโชคดีเพราะในหลวงโปรดแต่ก็บุญน้อยเพราะไปตายเสียที่นั่นจะพูดไปอีกทีถ้าไอ้หลุยตายในเมืองไทยบางทีจะได้รับเกียรติน้อยไปกว่านั้นเพราะอย่างดีก็คงจะมีพวกมหาเล็กเดินตามศพในเวลาฝังคงจะไม่ได้ใช้ธงชาติคลุมหีบเป็นแน่ก็แลเกียรติยศที่จะได้ธงช้างคลุมหีบนั้นอย่าว่าไอ้หลุยเลยถึงมนุษย์เรานี่ก็เถอะน้อยคนนักที่จะได้รับเกียรติเช่นนั้นนอกเสียจากว่าจะตายในหน้าที่ราชการความข้อนี้บางทีจะมีหลายท่านที่สงสัยว่าเหตุไฉนไอ้หลุยจึงมีเกียรติเช่นนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้หลุยละเอียดขึ้นจึงขอคัดพระราชนิพนธ์ตอนที่กล่าวถึงอาการไอ้หลุยเมื่อจะตายมาให้ท่านได้อ่านดังนี้ภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายในนั่งเรียงกันมีสุนัขตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งอยู่มุมขวาด้านหน้าด้านล่างภาพมีข้อความว่าเจ้านายฝ่ายในสมัยรัชกาลที่5กรมหลวงทิพยรัตน์กิริกุลินีประทับอยู่ทางขวาสุดสุนัขที่หมอบอยู่เบื้องหน้ามีผู้สันนิษฐานว่าคืออีเบสภาพจาก www.silpa.mag.comไอ้หลุยไม่สบายมาหลายวันมันเมาคลื่นด้วยเป็นโรคจิกกิกจิกก๊อกซึ่งเคยเป็นมาแต่เล็กยิ่งเมาคลื่นมากก็ยิ่งเป็นมากขึ้นง่วงงุนมา 2-3 วันแล้วครั้นวันนี้คลื่นมากเข้าก็เป็นมากจนหายใจไม่ได้ลิ้นหดไม่หอบกรอกยาเลยกัดลิ้นทะลุ เวลาดึกเข้าหัวและตัวเบื้องบนร้อนตลอดจนลงปลายที่สุดหมอไรเตอร์ให้ดมคลอโรฟอร์มเวลายามเสตายรู้สึกเปลี่ยวเปล่าเป็นอันมากเมื่อเวลาเย็นได้หารือกันถึงจะฝากหมอเฮไว้เพราะกลัวขึ้นไปบกจะหายได้บรรจุหีบมีธงช้างคลุมลงฝังในทะเลยาวาเวลา5 ทุ่มนี่จะเห็นว่าไอ้หลุยมีเกียรติมากและเห็นจะเป็นสุนัขตัวแรกที่มีเกียรติได้คลุมธงช้างเมื่อตายและหากจะพูดกันให้คลึ้มๆก็ต้องว่าไอ้หลุยตายในระหว่างราชการจึงมีเกียรติเช่นนั้นสังเกตตามพระราชนิพนธ์จะเห็นว่าไอ้หลุยเป็นที่โปรดปรานมากทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าหลวงรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเป็นอันมากหลังจากที่ไอ้หลุยตายไปแล้วไม่กี่วันมิสเตอร์หัสมันก็นำสุนัขบินเซอร์ซึ่งเป็นสุนัขเยอรมันมาถวายคู่หนึ่งและได้ส่งซื้อคาสเตอร์เป็นสุนัขตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเงิน100 ฟิลเดอร์ในชั้นแรกเจ้าของจะถวายแต่พระพุทธเจ้าหลวงเห็นเป็นยิวก็เลยซื้อให้กำไร30 ฟิลเดอร์เพราะตายิวที่เป็นเจ้าของว่าซื้อมา70 กิลเดอร์แต่เรื่องราวของสุนัขบินเซอร์และคาสเตอร์ที่ได้มาใหม่นี้จะเป็นที่โปรดปรานหรือเปล่าสืบไม่ได้ความเมื่อได้เสด็จกลับจากชวาแล้วจะได้สุนัขที่ใดเข้าไปเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังอีกไม่ทราบแต่เมื่อราวพ.ศ. 2447ได้พระราชทานสุนัขเทอร์เรียขาวที่ทรงเลี้ยงแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตน์กิริกุลินีและการพระราชทานครั้งนั้นได้ทรงเขียนสัญญามีเนื้อความพิสดารสมควรที่ท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าหลวงสนพระทัยและรู้นิสัยของสุนัขที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้อย่างไรบ้างข้อความที่คัดมานี้ตัวสะกดการันตามต้นฉบับข้อสัญญาข้อ1หมาตัวนี้ตะกรามมากเพราะฉะนั้นจะไม่เลี้ยงให้สวรรค์ในทางกินจะไม่ให้กินจนเสียรูปข้อ2จะไม่ปล่อยให้วิ่งกลางถนนจนเสียพระราชศรัทธาข้อ3จะไม่ให้ติดสัตว์หมาตัวอื่นนอกจากไอ้ปรินซ์แต่ต้องระวังเบื้องต้นคือหมาตัวนี้ใจแข็งเรี่ยวแรงจะดุก็ได้ถ้าให้คุ้นเคยกับหมาตัวผู้ตัวอื่นจนรักเสียแล้วอาจจะไม่ยอมไอ้ปรินซ์ถ้าไม่ยอมแล้วไม่มีทางที่จะแก้เพราะตีนมันตีนเดียวถีบไอ้ปรินซ์นอนหงายเหตุว่ามันเล็กกว่ากันและแรงน้อยกว่ากันเองด้วยที่ห่วงเช่นนี้เพราะหมาที่ขาวบริสุทธิ์เป็นแก้วแท้มีไอ้ปรินซ์กับอีเบส2 ตัวเท่านั้นที่มาใหม่ก็ไม่ขาวเหมือนข้อรับรอง1รับรองว่าอีเบสนี้จะฉลาดเป็นแน่เดี๋ยวนี้รู้ภาษามากกว่าไอ้ปรินซ์เสียแล้วทั้งอ่อนกว่า 2. รับรองว่าไม่บ้าไม่ฟู่เช่นอีทองวิกหรืออีเชส 3. หมาตัวนี้แข็งแรงที่สุดตั้งแต่ได้เห็นมานอกจากบ้าเช่นไอ้ยอร์ชไม่เห็นมีตัวใดเคยแรงเท่าคำที่ว่าแรงนี้ไม่ใช่โดยดึงดันแรงด้วยกล้ามเนื้อยาวกระโดดได้สูงถึง4 ศอกเพราะฉะนั้นเป็นหมาที่จำจะต้องยอมให้วิ่งเต้นจะให้หมอบแมบอยู่ข้างๆทีเดียวเช่นหมาที่ไม่มีแรงก็ไม่ได้ขอแต่อย่าให้ไปเต้นกลางถนนรับหลังเจ้าของข้อที่เสียของอีเบส 1. ตะกรามอย่างประเสริฐแต่ห้ามได้ด้วยปากหยุด 2. เวลาไปไหนกลับมาเร่งระวังตัวอาจจะโผล่ขึ้นถึงหน้าอกนอนหงายทั้งยืนด้วยความคิดถึงและกระโดดขึ้นกระโดดลงบนตักตะกุยตะกายจนเลือดออกเวลาฉันตื่นนอนต้องให้คนยึดไว้เสียให้แน่นจนความดีใจนั้นซาลงแล้วจึงปล่อยยังมีม้าอยู่ข้างๆอีกอันหนึ่งถ้าวุ่นเหลือเกินต้องเคี่ยนทั้งเคี่ยนเช่นนั้นขวับเดียวยังไม่สิ้นดีใจ3 ขวับก็ได้ไม่วิ่งหนียังเคลียร์อยู่เช่นนั้นเองข้อนี้บางทีผิดกันได้ในชั้นแรกเพราะมันรักฉันเหลือเกินอย่าเพิ่งเครียดเลยดีกว่าจนมันรักแล้วถ้ายังทำฤทธิ์อยู่จึงค่อยปราบปรามฤทธิ์นั้นไม่ใช่เป็นเล่นสนุกหรือไม่ใช่บ้าเพราะสันดานยินดีแรง 3. เสียงดังเหลือประมาณเห่าหรือร้องไม่ใช่เสียงแก้วหูแตกเป็นเสียงหลอดเปิดควันเวลาหมอกลงเหลือที่จะทนทานทีเดียวร้องอยู่นึกอะไรไม่ออกข้อนี้จึงเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่มีเวลาอยู่กับมันเสมอถ้าอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ไม่มีความลำบากในเรื่องนี้4 ไม่เป็นหมาขี้เห่าด้วยลำพังตัวแต่มีไอ้ปรินซ์เป็นบ้าจี้อยู่ด้วยสารพัดที่จะเห่าพอเห่าขึ้นแล้วอีนี่ปล่อยโครมออกไปด้วยทุกทีถ้าเอาไอ้ปรินซ์ไว้ไม่ให้เห่าได้อีนี่ไม่เห่าเลยจึงเข้าใจว่าเห็นจะไม่ใช่หมาขี้เห่า 5. เรื่องดุมีเงาอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะเป็นเพราะตกใจเมื่อแรกๆมาแลดูเอาอย่างไอ้ปรินซ์บ้างถ้าอยู่ตามลำพังแลระวังปราบอยู่เห็นจะไม่ดุจากพระราชหัตถเรขาข้างบนนี้ทำให้เราได้ทราบว่ายังมีสุนัขอีกหลายตัวนิสัยของแต่ละตัวก็นับว่าพิสดารเอาการอยู่อีเบสที่กล่าวถึงนั้นไปอยู่กับกรมหลวงทิพยรัตน์กิริกปุลินีได้เพียง4ปีก็ตายเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงทรงทราบก็ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวงทิพยรัตน์กิริกุลินีมีความว่าฉันมีความเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่านางเบสตายในการจะหาให้ดีเหมือนมันไม่ใช่หาง่ายเสียแต่ที่ไม่ให้พืชพันธุ์เลยทราบว่ามีความเศร้าโศกกันที่เรือนมากและจะมีการฝังศพอยากรู้ว่าวันใดฉันจะมีของไปช่วยด้วยตามเรื่องที่ได้นำมาเล่าข้างต้นนั้นท่านผู้อ่านคงจะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าหลวงโปรดสุนัขอย่างไรบ้างแต่ก็อาจจะมีบางท่านเห็นเป็นเรื่องที่แปลกในการที่มีพิธีรีตองในการฝังสุนัขเช่นนี้ก็ธรรมเนียมฝังสัตว์เลี้ยงนั้นได้ยินมาว่าลัทธิข้างฝรั่งก็นิยมทับกันอยู่และถึงขนาดสร้างสุสานสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นทีเดียวสัตว์เลี้ยงของใครไม่ว่านกแมวสุนัขเขาก็ไปฝังทำเป็นห่วงซุยไว้ที่สุสานแห่งนี้มีการเอาช่อดอกไม้ไปวางกันตามแต่โอกาสธรรมเนียมเช่นนี้อย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยโบราณของเราก็เคยให้เกียรติแมวและสุนัขที่มีลักษณะดีถูกต้องตามตำราว่าเป็นสัตว์ที่ให้คุณแก่ผู้เลี้ยงมาแล้วคงจะทราบว่าแมวก็ดีสุนัขก็ดีถ้ามีลักษณะดีมีคุณเมื่อตายลงเจ้าของก็จะจัดการฝังหรือบางทีเก็บกระดูกใส่หม้อพรมน้ำหอมให้ถือว่าสัตว์นั้นจะให้คุณแก่เจ้าของต่อไปฉะนั้นการที่ไอ้หลุยหรือนางเบสได้รับการยกย่องให้มีการบรรจุลงหีบเอาธงช้างคลุมหรือฝังอย่างจะมีของไปช่วยด้วยนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือบากกว่าแรงเท่าใดนักภาพว่าชายหลังค่อมคนหนึ่งยืนอยู่กลางป่ารอบตัวมีสิงสารสัตว์เช่นสิงโตแกะสุนัขกระรอกกบงูและนกรวมทั้งลิงและม้าข้างภาพมีข้อความว่าอีสปนำเรื่องของสัตว์ต่างๆมาเล่าเป็นนิทานสอนใจภาพจาก www.dominicwinter.co.uk
0: พักไว้คันนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวจากหนังสือวันของหมาผลงานของชาติพิรมกุลนะครับแล้วก็อ่านเป็นหนังสือเสียงให้เราได้รับฟังกันโดยคุณอภิชาติเสรณีวิจัยกิจการนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นาทีนี้ด้วยนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านในการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือว่าจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเนี่ยนะครับท่านส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: และการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
1: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค่าไทยค่าไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคุณวินชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายมากขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
0: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @utccTutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
3: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพิณสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
4: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง
3: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ่งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
5: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาโควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด -19 การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมาก วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
6: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1 ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหาหรือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
7: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่าPDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันจะมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก รมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competitionรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107-97 ขึ้นนำ 2-0 เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA Lakers 125-107ธันเดอร์ขึ้นนำ 2-0 เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
13: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิวภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบาสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่น U20 แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
16: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะ

0: จ้ามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

0: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 ถึง21:00 น.
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะค่ำมืดๆเลย20:30 ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายของสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามในหลากหลายภารกิจกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำแม่วางหวังแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม3อำเภอในพื้นที่โซนใต้ค่ะทางด้านของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็หนุนเกษตรกรหยุดเผาส่งเสริมเรื่องของใบไม้คืนชีวิตสร้างรายได้สู่ชุมชนและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อใจ
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกัน เราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะอีกทั้งอย่าลืมที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่มี2ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือฝนปานกลางและฝนหนักมากค่ะฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่อำเภอทางโซนเหนือค่ะทางแม่อายฝางชัยปราการเวียงแหงเชียงดาวและอำเภอพร้าวค่ะส่วนโซนใต้จะอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มนะคะฮอดแล้วก็ในส่วนของอำเภออมก๋อยค่ะส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ดอยเต่าจอมทองแม่วางสะเมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมสะเมิงแม่แตงรวมถึงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อ่อนค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนในเรื่องของปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้อยู่ในระดับฝนปานกลางค่ะระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่กันด้วยสำหรับในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์กันเลยค่ะคุณผู้ฟังระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากันด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามเรื่องของการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ทำให้เห็นภาพของการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะรับฟังข้อขัดข้องของพื้นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งทุกช่วงวัยเน้นย้ำเรื่องการดูแลพื้นที่ควบคู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงยังสามารถพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวได้อีกหลายจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดแผนไทยที่มีการนำอัตลักษณ์ล้านนาเฉพาะถิ่นผสมผสานสมุนไพรและการนวดแบบแพทย์แผนไทยซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีอาชีพมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบสวัสดิการและก็ความช่วยเหลืออาทิมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยจำนวน20รายมอบเงินอุดหนุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน18ครัวเรือนและมอบเงินอุดหนุนเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำรงชีวิตพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน17ครัวเรือนด้วยกันค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้ำบ้างค่ะทางด้านของกรมชลประทานดำเนินการสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำแม่วางมุ่งหวังแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมอำเภอแม่วางสันป่าตองและอำเภอดอยหลอกค่ะเร่งปิดงานสำรวจออกแบบในเดือนกรกฎาคมนี้คาดการว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วสุดปี2574ค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็บอกว่ารออ่างเก็บน้ำนี้มานานหลายสิบปีแล้วค่ะทางด้านของนายพิเชษรัตนประสาทกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วก็บรรเทาเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในช่วงของฤดูฝนด้วยอ่างเก็บน้ำมีความจุที่ระดับเก็บกักปกติประมาณอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะมีพื้นที่รับประโยชน์เนี่ยประมาณ 48,780 ไร่โดยส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของฝายเดิมเนี่ย11ฝายด้วยกันจำนวน 38,030 ไร่ครอบคลุมพื้นที่3อำเภอ11ตำบลค่ะประกอบไปด้วยอำเภอแม่วางอำเภอสันป่าตองและอำเภอดอยหล่ออีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะการออกแบบมีข้อกำหนดให้มีการคำนวณให้ตัวเขื่อนมีความสามารถต้านแรงแผ่นดินไหวในระดับสูงของพื้นที่ซึ่งภาคเหนือค่ะแล้วก็เชียงใหม่ของเรานะคะต้านแรงแผ่นดินไหวสูงสุดที่7แมกนิจูดการคำนวณต้านแผ่นดินไหวของอ่างเก็บน้ำแม่วางก็เช่นกันค่ะได้คำนวณการก่อสร้างที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวไว้ที่7แมกนิจูดสำหรับงานสำรวจแล้วก็ออกแบบโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่11เมษายน2568มีระยะเวลาดำเนินงานเนี่ย450วันค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่4กรกฎาคม2569โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงานจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้การออกแบบโครงการมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานสำรวจออกแบบซึ่งจะได้แบบก่อสร้างมูลค่างานก็จะเข้าสู่กระบวนการของการของบประมาณการก่อสร้างซึ่งต้องผ่านคณะรัฐมนตรีและงานที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปก็คือการเพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ป่าสงวนค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอสมควรคาดว่าเร็วสุดจะเริ่มก่อสร้างได้น่าจะเป็นปี2574ค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปต่อกันที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่งเสริมเรื่องของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะหนุนพี่น้องเกษตรกรหยุดเผาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะในโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษใบไม้ก็คือใบตองตึงนะคะคนเมืองเราเนี่ยจะรู้จักใบตองตึงใบตองตึงหรือว่าใบของต้นพวงค่ะมีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่ค่ะก็นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากขยะสู่งานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอแม่ริมเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้ เป็นภาชนะรักโลกโล่รางวัลสมุดจดบันทึกเป็นป้ายตราสัญลักษณ์ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของนวัตกรรมปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลดการเผาในพื้นที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา PM 2.5 แล้วก็มีเรื่องของตลาดสีเขียวการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ลมหายใจของเราสะอาดขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้กันค่ะหลายท่านคงจะกำลังสนใจเลยสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะรวมถึงคนละครึ่ง plus ด้วยซึ่งคลังเคาะแล้วค่ะเตรียมชงคณะรัฐมนตรีไทยช่วยไทย plus ค่ะรวมคนละครึ่ง plus บัตรสวัสดิการคาดนะคะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่19พฤษภาคม2569ด้วยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569มาดูโครงการแรกกันก่อนค่ะโครงการคนละครึ่ง plusค่ะรัฐช่วยจ่าย 60% เป็นการยกระดับมาตรการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งใช้นาน4เดือนด้วยกันเฉลี่ยก็เดือนละ 1,000 บาทค่ะสัดส่วนการจ่ายรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเองเนี่ย 40% ระยะเวลาลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะจำกัดจำนวนสิทธิ์ค่ะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันอ่ะมาดูตัวที่2โครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนนะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติค่ะสิทธิประโยชน์เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนเหมือนกันค่ะสำหรับเงื่อนไขนะกลุ่มนี้เป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้จ่าย 100% ค่ะไม่ได้ใช้รูปแบบร่วมจ่ายแบบ 60-40 นะคะต้องแยกกันให้ชัดเจนสำหรับ2โครงการนี้สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมค่ะปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านรายด้วยกันค่ะลดลงเล็กน้อยจาก 13.4 ล้านรายเนื่องจากมีการคัดกรองผู้เสียชีวิตโดยรัฐบาลมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมค่ะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะเรื่องของไทยช่วยไทย plus แล้วก็คนละครึ่ง plus ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรวยทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
8: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้เป็นหน้าที่ของอปมช.สันป่าตองนะเจ้าคุณอินพลชัยวงศ์ท่านจะได้รายงานข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเจ้า
9: สวัสดีครับ
8: เจ้า
9: ผมเป็นพี่น้องที่ฮักท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนโอ้โหเมินแล้วน้อมได้ปะกันวันนี้ก็โอกาสดีโชคดีได้มาปะกันวันนี้ตนาดีผลชัยวงศ์อปมช.ของอำเภอสัมปะจองก็มีข่าวนิดๆหน่อยๆจะมาอู้มาจ่าให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันครับพ่อแม่พี่น้องเฮาในช่วงนี้ฮ้อนเนาะจะคืนแล้วเนี่ยก็ฝนตกมายังแควนหน่อยเย็นมาดับฮ้อนดับอย่างไปจัดนักพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อประเดี๋ยวนี้มันแดดฮ้อนจะไปตงไปสวนไปตงไปนาก็ไปยามเจ้าถ้ามันฮ้อนก็พี่เข้าบ้านเสียจะไปดึกไปดื้ออยู่สวนมันอันตรายต่อสุขภาพของเราตนานก็เป็นห่วงเนาะก็ขอฝากไว้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเฮาซึ่งฝนจะบ่ตก มาเป็นประจำก่อนระวังโรคภัยไข้เจ็บบอกว่าไข้เลือดออกบอกว่าโรคนั้นโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนระมัดระวังครับก็ข่าวดีตะวันนี้เนาะว่าวันที่7พฤษภาคม2569ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขวานก็ได้บริการฉีดวัคซีนไข้ป้องกันหวัดใหญ่นะครับเนาะก็มีพี่น้องในชุมชนตำบลมะขุนหวานโอ้นักตะวันตนานก็ได้ไปห่วมเพิ่นก็ดีใจเนาะที่พ่อแม่พี่น้องเฮาสนใจเรื่องสุขภาพป้องกันสิ่งพันอันละน้อยโรคไข้ไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นจากนั้นก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่รปสตบ้านมะขุนหวานทุกท่านที่บริการคือกับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนตำบลมะขุนหวานปลอดจากโรคไข้ไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นส่วนของราชการตัวส่วนของพี่น้องชาวบ้านตัวในช่วงนี้นะครับตนานก็เป็นช่วงที่ทำบุญประเพณีส่งน้ำอาบน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำอาบน้ำพระธาตุประเดี๋ยวเป็นประเพณีประเดี๋ยวเนี่ยปล่อยหลวงปลามก่อมใครมีละตนานก็ขอบอกบุญเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่บ้านดงบ่าจางบ้านตนานนะครับวันที่16พฤษภาคมนี้ก็จะมีการประเพณีอาบน้ำธาตุพระธาตุในบ้านดงบ่าจางนี่เกิดเป็นพระธาตุที่เก่าแก่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวบ้านและใกล้เคียงเป็นพระธาตุที่โอ้มีอายุนักฉะนั้นวันที่16ตนานก็ขอเชิญชวนเด้อที่เข้าน้ำเข้างายแล้วก็มากันจังคณะสถาเฮาก็ไหว้สาวครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระได้มาเจริญพุทธมนต์และสืบชะตาคือพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานพี่น้องในบ้านก็ดีบ้านใต้บ้านเหนือก็ดีที่มาร่วมงานคืออยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวพ่อแม่พี่น้องมานำข้าวตอกดอกไม้น้ำข้าวเหนียวต้มปล่อยมาอาบดำพระธาตุเฮาเรื่องอาหารการกินพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องห่วงนะครับตั้งสถาพี่น้องดงประจังยินดีต้อนรับทำอาหารไว้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำบุญก็ขอเชิญนะครับเน้อวันที่16พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปครับวันนี้ตนานก็ดีใจที่ได้มาปะพ่อแม่พี่น้องที่ฮักที่เคารพครับวันนี้ตนานก็มีข่าวที่มาบอกมาอู้มาเล่ามาจ่าคือพ่อแม่พี่น้องเต้าอี้ก่อนนะครับปกกันหน้าคือป้ากัดวันนี้ก็ขอนำรายการข่าวสารอปมช.ปิดบ้านปิดจองก่อนก็ขอคือพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมโดยเจ้าหน้าที่วิทยุสวทเชียงใหม่ทุกคนอยู่ดีมีทุกสวัสดีครับ
8: สวัสดีเจ้าน
4: ี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอสันป่าตองเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับติดหน้าจะพาไปอู้จากันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้าทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้กันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทชเชียงใหม่ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาวันนี้ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคลังดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคลังดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคลังดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรือหากมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
18: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
17: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
19: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 90

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงกลับมาแล้วนะครับยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มเรามีนัดเจอกันนะครับที่สบท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz มีหลากหลายเรื่องเล่ามาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็นำเพลงมาด้วยนะครับไม่ได้มาตัวเปล่านะมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะจะได้เป็นการผ่อนคลายนะครับหลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์นะต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะเราเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาเจอสารพัดเรื่องสารพัดปัญหานะที่จะต้องฝ่าฟันจะต้องแก้ไขนะครับก็มอบเพลงเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะวันนี้มีความพิเศษนะ8พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันกาชาดสากล นะครับสัญลักษณ์แห่งความหวังของคนทั้งโลกนะครับวันนี้เริ่มมาจากนายอังรีดูนังมหาเศรษฐี5432วันนี้จริงๆแล้วเริ่มมาจากนายอังรีดูนังมหาเศรษฐีชาวสวิสนะครับผู้ที่ชีวิตพลิกผันหลังจากที่ได้เห็นความโหดร้ายของสงครามนะครับด้วยภาพติดตาของทหารนับหมื่นที่ต้องถูกทอดทิ้งให้เจ็บให้ปวดให้ล้มตายโดยไม่มีใครรักษาเนี่ยเขาจึงอุทิศชีวิตที่เหลือสร้างระบบอาสาสมัครที่เป็นกลางเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกจึงกำหนดให้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันเกิดของเขาเนี่ยนะครับเป็นวันกาชาดสากลไปด้วยครับเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของมนุษยธรรมที่ไม่มีพรมแดนนะครับช่วยใครได้ช่วยไปนะฮะ8พฤษภาคมก็เลยถือเป็นวันกาชาดสากล นะครับท่านผู้ฟังครับเอามาถึงบ้านเรากันบ้างมาพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าความเย็นเนี่ยแผ่ปกคลุมมานะในวันนี้เนี่ยนะครับภาคเหนือตอนบนของเราแม้ว่าจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับแต่ก็จะมีฟ้าฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็แพร่นะครับท่านผู้ฟังครับอุณหภูมิช่วงบ่ายๆวันนี้ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่ก็ร้อนอยู่ยังไงนี่คือมันก็ร้อนนะแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากเหมือนช่วงก่อนๆ นะครับช่วงบ่ายอยู่ที่ประมาณสัก37องศานะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆช่วงกลางคืนจะมีฝนตกลงมานะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะอยากให้มีหนาวจังเลยเนาะแต่มันก็คงหาไม่ได้นะครับความหนาวในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของจุดความร้อนนะครับเป็นที่น่ายินดีครับวันนี้8พฤษภาคมจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตของจังหวัดเชียงใหม่รอบเช้าไม่พบจุดความร้อนเลยนะครับก็อยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังมีการจับกุมกันอยู่นะถ้าเกิดว่าใครเผลอไปจุดไฟเผาป่านะจุดไฟในที่โล่งนะครับเขาก็ตามจับกันอยู่นะครับวันก่อนเนี่ยที่อำเภอหางดงเนี่ยโดรนเขาจับภาพได้นะตามไปจับถึงบ้านเลยนะครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันครับเอาละครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะที่เอี่ยวสุรชัยพกมาด้วยเนี่ยนะมอบให้ได้ฟังกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะฟังเพลงคำเมืองกันก่อนเนาะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับขอให้มีความสุขนะวันนี้เชียงใหม่ของเราเป็นสีเขียวและสีฟ้านะสีเหลืองยังไม่มีเลยถือว่าอากาศดีมากๆนะครับสีฟ้าเนี่ยอยู่ที่ตำบลสีภูมินะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะและส่วนอื่นๆสีเขียวก็อยู่ที่ตำบลช้างเผือกนะครับตำบลสุเทพตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวนะครับเมืองณเชียงดาวเนี่ยเกือบเป็นสีฟ้านะแล้วก็มีที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสีเขียวกันหมดเลยนะครับสีเขียวแล้วก็สีฟ้าอากาศดีกว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเราด้วยซ้ำนะครับอยากให้บ้านเราอากาศดีๆแบบนี้นะครับจะได้มีนักท่องเที่ยวจะได้สุขภาพดีเห็นคนวิ่งออกกำลังกายเห็นคนเดินตากอากาศออกกำลังกายนะครับเห็นหลายๆคนมาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวนั่งปูเสื่อนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนั่งหยอกล้อเล่นกันแถวๆเนี่ยด้านหลังสวนอบจ.เนี่ยนะครับนะเป็นภาพที่อบอุ่นใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนครับก็ผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่นะครับเร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามแล้วก็ฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาจะมี We Love เชียงใหม่นะตอนนี้เขาบอกว่าแฮปปี้เชียงใหม่นะครับโดยทางด้านนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวนะครับก็ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญ Happy เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนำมาซึ่งค่าครองชีพที่สูงขึ้นราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่ผ่านพ้นไปแล้วนั่นก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นะครับ

ว่าสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่ต่างๆที่ได้เข้าร่วมในโครงการนะครับอย่างไรก็ตามครับภาคเอกชนก็ยังคงแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ด้านพลังงานเนี่ยเนาะมันแพงขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยมีข้อเรียกร้องให้กับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการจัดทำโปรโมชั่นรวมถึงแนวทางอื่นๆในอนาคตจะทำยังไงได้นะก็ขอให้ช่วยกันคิดแล้วก็หาวิธีที่จะสามารถขับเคลื่อนแคมเปญอะไรนะแฮปปี้เชียงใหม่เนี่ยนะครับจะได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งนี้ทุกหน่วยงานก็จะนำข้อมูลที่เขาประชุมหารือกันเนี่ยนะครับไปจัดทำเป็นโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่เชียงใหม่บ้านเรานะครับก็ถือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับบ้านเราจะมุ่งไปข้างหน้าได้เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนได้ก็ด้วยพลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราเป็นทีมเชียงใหม่เหมือนกันครับฟังเพลงก็เพราะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: ลมหายใจของหมู่เฮาคือสิ่งสำคัญที่สุดหมอกควันและฝุ่น PM2.5 มาได้กระทบแค่สิ่งแวดล้อมแต่กระทบต่อสุขภาพของคนที่เฮาฮักนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผากู้ชนิดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อคืนอากาศที่บริสุทธิ์คือบ้านของเฮา
1: พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ฮักทุกท่านครับเชียงใหม่คือบ้านของเฮาอากาศดีคือชีวิตของเฮานะครับหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ทำร้ายเพียงธรรมชาติจะทำร้ายสุขภาพของลูกหลานเราโดยตรงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดการเผาป่างดเผาหญ้าและวัสดุทางการเกษตรโดยเด็ดขาดนะครับเพราะไฟเพียงจุดเดียวอาจจะสร้างผลกระทบต่อคนทั้งเมืองขอให้หมู่เฮาได้ร่วมใจดูแลกันผืนป่ารักษาอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็ขอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองงามเมืองปลอดฝุ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อคนเชียงใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีอยู่ดีและมีความสุขหยุดเผาวันนี้เพื่ออากาศที่ดีตลอดไปร่วมใจคนเหนือเพื่อเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
0: ชี้บ่อแสผู้กระทำความผิดหรือแจ้งเหตุได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยหวังว่าคงจะถูกใจนะครับเพลงแม้จะไม่ใหม่แต่เชื่อว่าหลายๆคนชอบฟังนะครับมีความสุขกันในยามค่ำคืนแบบนี้ท่านผู้ฟังครับเล่าอีกเรื่องนึงนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและก็บุปผาบรมราชินีนาถสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็ยกระดับผ้าพื้นถิ่นสู่สากล นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้มีการจัดกิจกรรมที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ลายบุปผาบรมราชินีนาถตามโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทานนะครับเพื่อส่งมอบให้แก่ส่วนราชการในอำเภอประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน112คนนะครับเพื่อที่จะได้นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะครับช่วงเช้าเอี่ยวสุรชัยก็ได้เป็นผู้แทนของท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไปรับมอบลายผ้าพระราชทานนี้ด้วยนะครับเป็นแบบนะแบบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าก็ถือเป็นลายผ้าพระราชทานประจำปี2569นะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเมื่อวันที่21มกราคม2569ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วยลวดลาย3ลวดลายสำคัญนะครับได้แก่ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าลายขอสร้อยทองแล้วก็ลายพวงดอนย่าควีนสุริกิตนะซึ่งทรงพัฒนาต่อยอดจากลายผ้าไทยประวัติศาสตร์ผสานเอกลักษณ์ร่วมสมัยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับส่วนอีกลายหนึ่งท่านผู้ฟังครับลายบุปผาบรมราชินีนาถก็เป็นลายผ้าพระราชทานประเภทบาติกครับพระราชทานเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนู่นนะครับประกอบด้วยลวดลายสำคัญไม่ว่าจะเป็นลายดอนย่าควีนสิริกิติ์ลายบัวควีนสิริกิติ์ลายกุหลาบควีนสิริกิติ์แล้วก็ลายกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งทรงต่อยอดจากดอกไม้ในพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้มีการถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอย่างงดงามแล้วก็เปี่ยมด้วยความหมายแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการช่างหัตถกรรมในพื้นที่ได้นำลวดลายผ้าพระราชทานเนี่ยได้ไปประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์เป็นอัตลักษณ์นะฮะสร้างรายได้ยกระดับผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคักเลยลายนี้สวยนะครับลายนี้สวยเอี่ยวสุรชัยดูใกล้ชิดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้เอาไปถ่ายทอดลงบนผืนผ้านะครับก็คงจะเพิ่มมูลค่านะให้คุณค่าที่ดีเยี่ยมเลยนะครับนำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยในช่วงนี้นะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เป็นไงบ้างครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงนะมีเพลงเพราะๆนะครับมีหลากหลายเรื่องเป็นความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่มาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับขอให้ได้ความรู้คู่กับความสุขด้วยกับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้เนี่ยนะ P-Move นะครับได้มีการยื่นหนังสือนะครับท่านผู้ฟังครับมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เขาคัดค้านยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชนก็อยากจะขอให้รัฐบาลได้ทบทวนมติครม.ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move แล้วก็เครือข่ายประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ครับเขามารวมกันที่หน้าอาคารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นี่นะแล้วก็ยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับโดยยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดค้านแล้วก็ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมากรณียกเลิกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ. 2553พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลได้เดินหน้าคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับหนังสือเนี่ยนะครับเขาระบุว่าการยกเลิกระบบโฉนดชุมชนอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินและก็ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีอยู่มายาวนานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยคนจนกลุ่มชาติพันธุ์และก็กลุ่มชนดั้งเดิมนะครับที่ยังประสบปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินนะครับผู้ชุมนุมเขาก็เรียกร้องต่อรัฐบาล3เรื่องนะครับก็คือขอให้รัฐบาลได้ทบทวนแล้วก็ยุติการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนเร่งด่วนเลยนะพร้อมทั้งขอให้เดินหน้าการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนตามมาตรา10วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับรวมถึงคุ้มครองแล้วก็ทั้งพื้นที่แล้วก็สิทธิชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2554นะครับโดยขอให้รัฐบาลได้เปิดพื้นที่เจรจาแล้วก็กำหนดวันเข้าพบนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเขาก็บอกว่าภายใน7วันเนี่ยถ้าไม่มีความคืบหน้าหรือมีแนวทางการแก้ไขจากรัฐบาลนะครับก็จะเคลื่อนไหวติดตามข้อเรียกร้องร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศที่กรุงเทพมหานครนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงสายทางด้านนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ก็ได้เป็นผู้แทนในการรับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็บอกกับผู้ชุมนุมว่าจะเร่งดำเนินการส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีภายในวันนี้นะครับเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการรับทราบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วนะครับเอาละฟังเพลงก็เพราะนะหลากหลายเรื่องราวที่เอี่ยวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาเล่านะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับ

ร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะเอี่ยวสุรชัยยังคงอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยพร้อมทั้งน้องๆจากทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับติดตามภารกิจของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยเมื่อเวลาบ่าย 3:30 นะครับก็อยู่ที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับรอบค่ำนะฮะรอบค่ำไม่ได้มีโอกาสไปนะตอน1:00 น.ที่หอประชุมเทศบาลตำบลชัยปราการนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครบรอบ31ปีเติ้งลี่จุนนะครับราชินีเพลงจีนที่ล่วงลับจากไปในวาระสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ8พฤษภาคมวันนี้ถือว่าครบรอบ31ปีแล้วนะครับการจากไปของเติ้งลี่จุนนะครับหรือว่าเทเรซาเติ้งนักร้องชื่อดังชาวไต้หวันครับหลายๆคนรู้จักเพลงเขาเป็นอย่างดีนะเทียนมีมีนะนะครับอ๋อเราก็ร้องไม่ได้เนาะเออนะแต่ว่าคนเอามาร้องเยอะนะครับแล้วก็ไปแปลงเป็นเพลงต่างๆด้วยนะครับทราบไหมครับว่าเธอเสียชีวิตที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ.2538ในขณะที่เดินทางมาพักผ่อนด้วยอาการโรคหืดหอบนะครับจากไปในวัย42ปีซึ่งปัจจุบันนี้โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงก็คือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่นะครับทางโรงแรมเนี่ยเขาก็ยังคงเก็บรักษาห้องพักไว้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ได้เปิดห้องนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเติ้งลี่จุนเนี่ยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้รำลึกถึงด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเพลงของเธอเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกนะรวมถึงหลายประเทศแถวๆบ้านเราด้วยเนาะทั้งไต้หวันฮ่องกงจีนญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเล่าสู่กันฟังนะท่านผู้ฟังครับพูดถึงเกี่ยวกับจีนๆแล้วเนี่ยเนาะเออมันมีข่าวตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกทลายกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งนะฮะที่มาถ่ายทำแบบไม่ได้ขออนุญาตนะมาถ่ายทำซีรีส์เถื่อนก็ได้นะครับที่บ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อถ่ายทำก็มีทั้งชาวจีนชาวไทยที่ทำหน้าที่เป็นล่ามเนี่ยนะก็เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวชาวจีนได้8คนก็ส่งดำเนินคดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องได้รับการอนุญาตต้องขออนุญาตนะครับถ้าเข้ามาถ่ายทำแบบนี้มันก็เหมือนแบบเข้ามาเถื่อนนะฮะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับเวลาหมดเวลาแล้วครับขอบคุณนะที่ติดตามเอี่ยวสุรชัยนะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันทางหน้าปัดวิทยุนะครับแต่ว่าเอี่ยวสุรชัยมีรายการโทรทัศน์สปะเรื่องเมืองเหนือทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับบ่าย 3:00 น.ถึงบ่าย 3:30 น. 4:30 น.จนถึง5:00 น.นะครับส่วนรายการนี้กลับมาเจอกัน3:00 น.วันจันทร์นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่ขอให้ฝนตกลงมาดีๆนะฮะแล้วก็คลายความร้อนลงไปเนาะโชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
8: ายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดล่าสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
10: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควนเคร่งได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่แห่งความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศรเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
3: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
2: โอ้เรื่องฝ้า
3: อาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฝ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฝ้านี่มันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9-1ค่ะ
2: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนนี่แหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะ
2: ใช่
3: แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตักแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันน่ะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลานึงแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิวทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งฝ้าเนี่ย เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นนะมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: ครับ
3: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆหมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมันมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะม
2: ัน
3: ก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนข้อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ต้องเป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่รับเข้ามาจาก ภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล
2: ้
3: วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล
2: ้
3: วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวกนะ4บวก
2: ครับ
3: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอะนะคะก็คือโอเคอะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม
2: ่
3: แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวอ่ะมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดอ่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเงี้ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพนะคะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะและแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะ
2: ขาว
3: หน่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องลองเอาอะนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ย นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผลัดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
2: ึ่
3: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้มันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาววัยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกประหลอดอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยอย่างเง
2: ี้
3: ยเป็นแบบ
2: ผิวสี
3: ขาวๆใช่เสื้อนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
2: ค
3: ือแทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหรือว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซียรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซียรอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นปลอดภัยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มีโอกาสแพ้
2: ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
3: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอไรเซอร์อะนะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
2: ใช่
3: คือมันจะก้านๆนะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าเกิดอะไรเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้บนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวตั้งผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอ่ะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะทีนี้ตัวพวก อนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะในกระบวนการทำงานของเซลล์ที่เรามีชีวิตอยู่อ่ะนะคะจากการเผาผลาญสารอาหารถ้าเราแบบกินไม่ดีนอนไม่ดีพวกนี้มันก็จะมีสารเสื่อมเกิดขึ้นอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเรานะคะหรือว่าแสง UV เองเนี่ยถ้าเราไปรับมากเกินเนี่ยมันก็เหมือนกับมาเพิ่มธาตุไฟให้กับผิวเราให้กับร่างกายเรานะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอั

0: เดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่ะมันจะมีความร้อนสูงขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก่อนมีประจำเดือนอ่ะหน้ามันจะหมองมากหรือถ้าใครเป็นฝ้าอยู่ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะเสื้อเนี้ยก็อธิบายว่ามันสอดคล้องกับที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันจะฝาดอะเปลือกไม้อะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเจนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่านหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมลังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิตรเย็นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไม่แรงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้วมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะคือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้นะมันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบจะค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: นะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่า 2ตัวเนี้ยมัน

0: ็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะ
1: oh.
0: นะคะเออเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16-17 คือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้นะที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แหมมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้แหละว่าแบบคนนอนดึกอ่ะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: อ
0: ่
1: าใช่ในส่วน
0: หน้าแบบ
1: ผ่องเลยอะดูผ่องเลยอะครับผม
0: ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณนะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นก่ายอยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะ
1: คอ
0: ย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ถ้าก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้นะคะดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยชีหรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ต ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้ามองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: มีส่วนช่วยได้ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยจะแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพพูเบตด้วยนะฮะยูกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านทีละท่านนะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
12: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02290 0473โทรจากไหนครับ
14: โทรจากไหนครับ
0: คุณน้าช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณน้าที่รอสายอยู
15: ่สวัสดีค่ะ
0: ติดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
15: ติด
0: วิทยุไปเลยก็ได้ติดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับติดวิทยุเลยครับคุณน้าอยู่ไหมผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดเลยครับยังอยู่ไหม
15: ยังอยู่ไหม
0: ผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02290 0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
16: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
16: คุณมิโลอาจารย์อา
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ขอปรึกษ าหน่อยค่ะ
17: ค่ะ
16: ลูกสาวน่ะผ่าหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึกผ่าตั้งอปต57
17: ค่ะ
16: ทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรเข้าแบบเนี้ย
17: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
16: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
17: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
16: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
17: ้หมายก็ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
16: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นน่ะเขาก็ว่าเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
17: อ๋อ
16: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นแหละโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลก็
17: ไม่อยากอะไรนะคะ
16: คะ
17: ตะกี้
16: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
18: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
17: อ๋อ
18: ฉี่เหมือนฉี่
17: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายสวนปัสสาวะอะไรไหมคะ
16: ไม่ได้ใส่ค่ะ
18: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
16: หญิงค่ะ
18: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
16: โอ้ยกินถึงอายุแล้ว60แล้วอ
18: ่
16: ะ
18: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
17: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
16: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะทีกินไปแล้วก็อ้วกออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบเนี้ยว่าแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
17: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเนี่ยค่ะไปโรงพยาบาลข้างหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ด เพราะว่าใบบัวบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไม่ได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
16: แล้วนี่เขาก็ให้กินแปะกล้วยอยู่นะ
17: แปะกล้วยเหรอ
16: กล้วยบำรุงสมองแปะกล้วยอ่ะ
17: ก็กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่า
16: เรารู้จะทำยังไงป่ะ
18: ก็
17: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุกๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเนี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแปะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
18: โอเคเน
16: า
18: ะ
16: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
18: ครับ
16: เข้าใจแน่นโรคลมเนี่ย
18: จ้ะก็รักษากันไป
16: หาหมอก็นัดให้ไป
18: จ้ะ
16: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไอเดือนธันวาแล้วก็นี่นัดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
18: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาปะ
16: อายุก็เยอะแล้วเนี่ย85 86ก็จะมาดูแลเขาเนี่ยแล้ว
18: ยังครับ
16: หัวก็ไม่เอา
18: มันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
16: ไปทิ้งที่ไหน
18: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
17: ข้างหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
16: ที่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
17: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
18: บอกเข้าไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินดียังไง
16: กินค่ะ
18: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
16: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
18: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
16: จ้ะไม่หายตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ย
18: ไม่ดี
16: ก็กิน
18: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
16: ไม่ได้กินค่ะ
18: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
17: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยค่ะ
18: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
17: ขึ้นอยู่กับชนิด
16: ยาเดียนเนี่ยให้ก็กิน
18: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
16: บางทีก็หายไปแล้วอยู่ๆก็เป็นหรือไม่อีก
18: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็น3-4 วันมันก็จะมาเป็นใหม่
17: ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ่ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะมันก็คงขึ้นลงนะคะคุณป้าค่
18: ะ
17: คือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให้อ
18: าเจียน
17: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
18: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคนป่วยไปอย่างนี้แหละ
17: หรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
18: ต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้วยส
17: ัง
18: เกตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
16: ค่ะ
18: แล้วอย่าไปท้อ
16: และอาหารเขาก็กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเขา
18: ก็ดีแล้ว
16: เขากินข้าวไม่ลง
18: เขาต้องการกินเผ็ดแต่ว่าก
16: ินข้าวไม่ลงเน
18: ี่
16: ย
18: กินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอเขาห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
17: อย่ากินเค็ม
18: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
16: พอป้าแล้วเครียด
18: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
16: โอเค
18: จ้าจ้าสายเดียวยาวเลยจ้าอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
17: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
20: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
20: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
6: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
20: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
25: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตพรมารายงาน
20: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
19: วที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอั้งยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่า

ไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกับลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากครับ
1: อย่างเงี้ยมีเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ่ยบินมายืดๆค่ำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสมุนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะท่านอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้งอ้าวครับ
1: แล้วก็ให้รักมวลสมุนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆเขานับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสมุนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพร่เอ๋ยแพร่ขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลับนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มี ผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อปะไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากคุณแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปัญญาโทปัญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอออย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นลำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
2: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พุนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าจะได้นำท่านผู้ฟังไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะซึ่งสำหรับรายการในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์ก็ได้ดำเนินการมาก็คือเสนอมาเนี่ยก็ได้คืบหน้าไปเยอะมากเลยแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันเสาร์ก็คงจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือ

0: ว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธของเรานะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นเล่มที่3ที่เราศึกษากันมาในซีรีส์ของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็ดีใจนะที่ว่าเราจบมา2เล่มแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็คิดว่าท่านผู้ฟังแบบว่าที่ติดตามรับฟังกันก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามรับฟังฉันมาดูได้แค่ครึ่งเล่มเองจบซะแล้วเหรอนี่ก็ขึ้นเล่มใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเล่มที่22ในบรรดาพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นหมวดที่5ในอังคุตรานิกายที่เราต้องมาศึกษาพระอาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำอันหนึ่งเพราะว่าหนังสือถ้าไม่อ่านเนี่ยมันเป็นมลทินบ้านเรือนเราอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นมลทิน
0: เจ้าค่ะ
1: คุณมีความสามารถในการงานแล้วคุณไม่ได้ใช้นั่นเป็นมลทินคุณมีมีดแล้วคุณไม่ได้รับมันทื่อเนี่ยนั่นก็เป็นมลทินโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความรู้มันมีอยู่เราควรจะศึกษา
0: เจ้าค่ะ
1: ทำตัวให้เหมือนกับเป็นม้าอาชาไหนแล้วในความที่ว่าถ้าม้ากระจอกเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยไม่แคร์ไม่เอาภาระไม่รับไม่สนพูดไม่ฟังนี่คือม้ากระจอกเขาเรียกสนใจแต่จะกินจะนอนแต่ถ้าม้าอาชาไหนเขาสนใจที่จะรับภาระคนอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาไม่เป็นไรแต่ฉันจะศึกษาคนอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำนี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เอามากเอาสัปดาห์ครั้งนี่นะครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้ทีละก็ไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าแล้วก็ไปทีละเล่มเราจากวันเป็นเดือนเนาะจากเดือนก็เป็นปีขึ้นมา
0: ท่
1: านปริไว้เหมือนจอมปลวกนะจอมปลวกทีละน้อยละน้อยมันก็เป็นโพนปลวกสูงท่วมหัวนู่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเหมือนกับรวงผึ้งทีละน้อยละน้อยผึ้งนี่ตัวไม่ได้ใหญ่เกินปลายก้อยเรา
0: ผู้
1: จะมันสร้างรังได้ใหญ่เบิ่มมีน้ำหวานน้ำอะไรยาวอยู่ก็เพราะว่าทีละน้อยละน้อยมันเอาม
0: ีความเพียรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่เราก็เอาทีละน้อยละน้อยนี่แหละเราก็ค่อยศึกษาไปทีละข้อละข้อบางทีก็อาจจะสงสัยจุดนั้นนี้บางก็เขียนตามมาได้บางทีพระอาจารย์แบบอ่านตรงนั้นตรงนี้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมภายหลังก่อนหลังบ้างก็มาทบทวนกันเอาตอนก่อนมาพูดก่อนบ้างเอาตอนหลังมาพูดหลังบ้างก็จะแบบว่าค่อยศึกษากันไปซึ่งในข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าความรู้ของเราจะกว้างขวางเรื่องที่บางทีไม่ใช่ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะแบบไปรู้มาก่อนนะ
0: คือ
1: เพิ่งมาอ่านตรงนี้ถึงค่อยเห็นก็มีเพราะปกติเราก็จะไปเลือกเอาเรื่องพระสูตรอะไรที่ตัวเองสนใจเพราะมันเยอะไงทีนี้พอลุยเนี่ยไม่สนไม่แคร์ลุยมากน้อยลุยยากง่ายลุยมันก็ไม่เจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็มีนะ
0: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ไม่เคยอ่านก่อนวันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะนำมาอธิบายให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็มาอยู่ถึงวรรคที่2ในหมวด5คือปัญจกนิบาตวรรคแรกที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือพละ5เป็นของเสขะเดี๋ยวเสขะนี่คือผู้ที่กำลังศึกษาอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ที่มีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: พอมาวรรคที่2เนี่ยเป็นพละเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันแต่เป็นพละที่แบบว่าขั้นสูงละขั้นสูงละไม่ใช่เสขะละ
0: เส
1: ขะนี่คือผู้ที่ยังแบบว่าเริ่มศึกษาหรือศึกษามาแล้ว
0: ก็เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษามาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: พวกเสขะพละเนี่ยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องยังมีสิ่งที่จะต้องทำต่อมาอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าจะเอาแบบเต็มเลยเอาแบบครบถ้วนเลยเนี่ยจึงเป็นพละห้าข้อนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เอาหิริโอตปะออกไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสติสมาธิเข้ามาแดนก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: บทธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์5ก็มีนะก็5ข้อนี้ พละห้าก็มีนะก็ห้าข้อนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวยังมีในสังยุตตานิกายก็มียังมีในทีฆานิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี้ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี้ก่อนในเซตของคำสอนเนี่ยท่านจะมีระบุรายละเอียดไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือในพระสูตรอธิบายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชชาและจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วยต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามอันก็ให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็นสามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีแม้แต่ข้อแรกท่านก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายแต่เราดูแบบตั้งแต่หมวดหนึ่งมาเลยเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดก็เฉพาะหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแล้วบางคราวก็จะแจกออกเป็นสามอย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีเอาเกณฑ์นี้คือศรัทธาศรัทธาเนี่ยคือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละฉันเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบไอ้ที่ว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละเช่นเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นแหละคือศรัทธา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไงไม
0: ่
1: ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
0: ้
1: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบกระทั่งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
0: เจ้าค่ะ
1: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็จึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะฉะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาในบุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าแต่ศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษาที่กาสูตรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธาศรัทธานั้นน่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีนี
0: ้
1: ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นใจตรงเนี้ย
0: มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: พ้นทุกข์ได้จริง
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแล้วคุณไม่มีสตางค์คือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้น แต่ทีนี้พอเราจะมาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะโดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สิ 3,500 เท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให้อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่าศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโมสังโฆว่าการพ้นทุกข์มันมีนะอันนี้
0: ค่ะ
1: คือมีพุทโธละมีเอาแล้ววิธีการในทำยังไงคือธรรมโมไงวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงทำตามธรรมโมตามธรรมโม
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมคุณลองดูสิคนอื่นเขาทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้เฮ้ยทำไมฉันจะไม่ได้นั่นน่ะสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือสัตตาในสังโฆ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: บทธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์ห้าก็มีนะก็ห้าข้อนี้พละห้าก็มีนะก็ห้าข้อนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี้ที่เดียวยังมีในสังยุตตนิกายก็มียังมีในจีฆนิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี้ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี้ก่อนในเซตของคำสอนนี้ท่านจะมีระบุรายละเอียดไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือในพระสูตรอธิบายไว้แค่นี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชาและจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วยตัวนี้ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามอันก็ให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็นสามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีแม้แต่ข้อแรกที่ก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายถ้าเราดูแบบตั้งแต่หมวดหนึ่งมาเลยเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดก็เฉพาะหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแล้วบางคราวก็จะแจงออกเป็นสามอย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีโอเคนี่คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละเช่นเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบไอ้ที่ว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละเช่นเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นแหละคือศรัทธา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
0: ้
1: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบกระทั่งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
0: เจ้าค่ะ
1: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็จึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาใน บุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าในศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษานิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธานั้นอ่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีนี้ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นใจตรงเนี้ย
0: มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: พ้นทุกข์ได้จริง
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแสดงว่าคุณไม่มีสตาคือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นทีนี้พอเราจะมาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความออกทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
0: ้
1: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะโดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สิ 3,500 เท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให
0: ้
1: อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่าศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะการพ้นทุกข์มันมีนะอันเนี้ย
0: ค
1: ือมีพุทโธละมีเอาแล้ววิธีการได้ทำยังไงคือธรรมโมไงวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงทำตามธรรมโมทำตามธรรมโม
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมคุณลองดูสิคนหนึ่งเขาทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้เฮ้ยทำไมฉันจะไม่ได้นั่นน่ะสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือสัตตาในสังโฆ
0: เจ้าค่ะ
1: มีสัตตาในพุทโธธัมโมสังโฆแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะหายไปความแบบไม่มั่นใจใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะยังไงนะมันจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะมีคำถามบ้างแหละแต่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเป็นคำถามที่เรามาถูกทางแล้วคือถ้าคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเนี่ยจะตั้งคำถามผิดนะตั้งคำถามผิดการตั้งคำถามผิดเนี่ยมันก็ไปผิดทางลักษณะการตั้งคำถามผิดอย่างเช่นว่าฉันจะไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะถนนเพชรเกษมตรงนี้ไปต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอันนี้คือตั้งคำถามผิด
0: มันเป็นคนละทางอันนั้นไปใต้นะ
1: ไปใต้แล้วเพชรเกษมไปใต้แล้วไม่ได้ไปเหนือไปอีสานแล้วแล้วจะมาเลี้ยวซ้ายอะไรเลี้ยวขวามันไม่ใช่ละผิดทางตั้งคำถามผิดเพราะฉะนั้นตั้งคำถามไม่ถูกก่อนแล้วคำตอบก็ค่อยตามมาเพราะฉะนั้นพอด้วยถ้าไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้คือคำถามถูกแล้วบางทีอาจจะมีคำถามแล้วคำตอบหนึ่งค่อยหาได้นั่นคือศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันก็จะทำให้มีการทำจริงแน่จริงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปพอศรัทธากำจัดความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วความแบบว่าเก้เก้กังๆเก้อเก้อเขินๆจะทำไม่ทำมันจะหายไปทันทีลังเลจะไม่ลังเล
0: เจ้าค
1: ่ะเหมือนเราจะกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยถอยหน้าถอยหลังฉันจะว่ายได้ไหมน้ำจะเย็นไหมคือมันสงสัยไปหมดนั่นไม่ใช่คำถามแล้วน้ำจะเย็นไหมมันจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะมีสัตว์ได้หรือไม่คือนั่นผิดคำถามนั่นคือเกิดจากความเคลือบแคลงแต่คำถามที่ต้องตั้งให้ถูกคือว่าเราจะว่ายได้ไหมเรามีกำลังพอไหมที่จะไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่เราต้องตั้งให้ถูกพอเราตั้งคำถามถูกปุ๊บกระโดดลงเลยกระโดดลงให้มีความมั่นใจในการว่ายของเราให้มีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงมันจะมีความเพียรขึ้นมาไงพอมีความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยจะมีความเพียรคือวิริยะคือการทำจริงแน่จริงเกิดขึ้น ซึ่งถ้าเราตั้งมาจากศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธัมโมศรัทธาในสังโฆวิริยะเป็นพละที่ออกมานั้นคือความเพียรที่จะเพิ่มกุศลความเพียรที่จะลดอกุศลคือการกระทำสองอย่างที่สวนกันเนี่ยนะเพิ่มกุศลลดอกุศลเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรคือเป็นความบากบั่นเป็นการทำจริงแน่จริงจึงเรียกว่าวิริยะคือเผชิญหน้าคือวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าก็ได้ความกล้าก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แบบว่าเรากล้าที่จะไปออกสนามรบกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าทีนี้ความกล้าในการที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มั่นใจไงอย่างเช่นคนกลัวความสูงเนี่ยกลัวความสูงหรือกลัวที่แคบอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วคือกลัวงูอย่างเงี้ยเป็นโฟเบียทั้งหลายอย่างนะคุณจะไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเลยกลัวมากกลัวที่แคบก็จะไม่กล้าเข้าที่แคบกลัวความสูงก็จะไม่กล้าขึ้นที่สูงกลัวงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้งูเพราะว่ามันจะมีความสงสัยเช่นงูมันจะกัดไหมแล้วตัวมันจะแบบเมื่อกๆวิ่งหน้ารังเกียจขยะแขยงเขาก็คิดไปแล้วในหัวก็จะรันแพทเทิร์นต่างๆไปเขาจึงไม่กล้ากินกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจว่างูมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็ไม่ทำอะไรเราอันนี้คือความมั่นใจศรัทธาใช่ไหมล่ะพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันได้ที่สูงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไปตกลงไปได้ไงมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่แหละนี่คือความมั่นใจไงเราก็จะมีการกล้าที่จะขึ้นไปได้ในที่สูงที่แคบก็เหมือนที่กว้างแล้วมันก็กำแพงมันอยู่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้จะเป็นอันตรายอะไรนี่คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถเข้าไปในที่แคบนั้นได้เราจะไม่กลัวเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้าได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอเราบอกว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่มั่นใจตรงนี้ใช่ป่ะคือศรัทธามั่นใจว่าวิธีการมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆถ้าฉันทำแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้คุณก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกข์นั่นแหละกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกข์พอกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ดิมาดิสุขก็สุขก็มาดิเวทนาแล้วจะอะไรพอคุณมีการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันปุ๊บด้วยศรัทธาใช่ป่ะไม่กลัวกล้าแล้วเราจะเห็นมันตามเป็นจริงนั่นน่ะคือวิทยาใช่ไหมเราจะกล้าเผชิญหน้าเราจะเห็นมันตามเป็นจริงเราจะตั้งสติได้ตอนนั้นสติจะเกิดขึ้นสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้เราจะเห็นมันตามที่มันเป็นน่ะเราจะแค่สังเกตมันได้เฉยๆเราจะเริ่มสังเกตมันได้เฉยๆนั่นคือสติพอมีความเพียรแล้วคือวิริยะสติก็จะเกิดขึ้นสติในที่นี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4การเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือถ้าจะพูดสั้นๆกูก็จะมีระเบียบระบบของการใช้พยัญชนะนะคุณเดชัยถ้าเราจะพูดถึงสติก็จะอธิบายด้วยคำว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้อันนี้คือจะอธิบายด้วยประโยคเดียวแต่ถ้าจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกก็จะใช้บทที่ของสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือจะพูดยาวขึ้นไปอีก
0: ค่ะขยายความให้กว้างขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขยายความให้เราเข้าใจว่ามันเรากว้างขวางขึ้นอย่างไรเจ้าคะ
1: ก็เหมือนอย่างที่เรื่องของศรัทธานั่นแหละนะว่าถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสั้นๆต่อมาอีกก็จะยกบทอิติปิโสถ้าจะยาวขึ้นอีกก็จะยกบทสวากขาโตแล้วก็สุตติปโนด้วยอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรกล้าเผชิญหน้าแล้วสติเราก็จะตั้งมั่นได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอเรากล้าเผชิญหน้าสังเกตดูมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนี่นามันก็โอเคนะจิตเราจะระงับลงระงับลงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ดันว่า
0: เจ้าค่ะ
1: จิตเราก็จะไม่บวบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคือทุกนั้นเพราะว่าคุณตั้งสติดูเฉยๆไม่ได้วุ่นวายไปตามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามพอจิตเราตั้งสติไว้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบจิตนั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่คือสั้นๆในคำที่จะอธิบายคำว่าสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าใช้บทพยัญชนะที่ยาวขึ้นไปท่านก็จะใช้เรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4 ตามนัยยะของในเรื่องนี้ที่ท่านพูดถึงเพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกต่อไปอีกเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองไหลไปฌานที่สามฌานที่สี่อันนี้จะเป็นบทเต็มๆของเรื่องสมาธิเรื่องสมาธ
0: ิ
1: คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็ได้มีได้ทั้งสองแบบ
0: คือ
1: บางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่จะต้องแบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยว่างโล่งไปหมดมันก็แบบนั้นก็ใช่อยู่แบบนั้นก็ใช่อยู่นะแต่จะเป็นขั้นลึกซึ้งลงไปแต่ในข
0: ั้
1: นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแบบยังมีความคิดอยู่นะยังมีความคิดอยู่อย่างเช่นในกรณีว่าเราคิดการงานเราประชุมหรือเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราทำข้อสอบเราสอบผ่านมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคิดในคำถามคำตอบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: โดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดเรื่องเย็นนี้จะกินอะไรแล้วฉันจะทำได้ไหมจะสอบผ่านหรือเปล่าโอ้ยคุณใช้เวลาไม่ทันละเวลาสอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อเรื่องอื่นแต่จดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบเท่านั้นเออนี้เราทำทันทำได้เราสอบผ่านมาได้นั่นนะนั่นนะคือลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่แบบมีความคิดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นทีนี้อย่างที่เราพูดกันว่าเวลาที่เรามีสมาธิแล้วเวลาจิตเราเพ่งลงไปในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาที่เรามีในการฟังคำสอนสติเราเพ่งเอาไว้เราจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นในความทุกข์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์ที่บอกมาฉันจะเผชิญหน้ากับเธอฉันมั่นใจแล้วว่าทางพ้นทุกข์มีไหนเธอว่ามาเธอเป็นยังไงเราตั้งสติขึ้นใช่ปะจิตเราระงับลงเราไม่ได้ไปวุ่นวายตามนั้นเรื่องของทุกข์เป็นยังไงพอเราจิตเรานิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามความเป็นจริงในความที่ว่ามันก็เกิดขึ้นดับไปนะนี่นะเออใช่นะว่าจะมันเที่ยงเนี่ยมันจะไม่มีนะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดานะโทษของมันนี่ก็มีคือความไม่เที่ยงสุขของมันนี่ก็มีคือให้สุขเราได้เหตุเกิดของมันเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้เรารู้เข้าใจเขานั่นคือปัญญาคือปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะแทงตลอดแทงตลอดนี่คือหมายถึง breakthrough ออกไปคืออันที่เราจะทะลุผ่านข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยการทะลุผ่านไปคือคุณต้องมีปัญญาเป็นตัวนำเป็นผู้นำปัญญาจะมีกำลังในการนำได้สมาธิก็ต้องดันตามไปสมาธิเนี่ยจะดันปัญญาให้มัน break through ให้มันผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะนี่นะแต่ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นปัญญาอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็จะมีแก่และอ่อนถ้าอ่อนการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาแทงตลอดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นขั้นๆก็
0: จะ
1: ช้าในขณะที่ถ้าอินทรีย์ห้าแก่กล้าการบรรลุธรรมที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำแทงตลอดขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้กว้างขวางก้าวลงไปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ด้วยความแก่กล้านี้มันก็จะเร็วก็จะเร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นนี่คือพระอาจารย์ใช้เวลาสักประมาณครึ่งหนึ่งในการที่จะอธิบายคุณธรรมใน5ประการนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วเราก็จะค่อยไล่ไปทีละข้อแต่ว่าในแต่ละข้อของหมวดพละวรรควรรคที่2เนี่ยที่ท่านเอาคุณธรรม5ประการนี้มาทุกข้อเลยแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดของหัวข้อของเขาแตกต่างกันอย่างไรเรามาในข้อที่11ก็ยกถึงคุณธรรม5ประการนี้นะคุณธรรม5ประการโดยเอาหัวข้อที่บอกว่าเป็นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่องค์อาจสามารถที่จะมีความกล้าหาญบรรลือธรรมจักรประกาศศาสนาในท่ามกลางบริษัทได้ตรงนี้ในส่วนคำอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไปเยอะเลย ที่พูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเป็นแนวธรรมะอันเดียวกันกับเรื่องของอริยสัจ4เลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคำเนี้ยไม่ใช่คำธรรมดาคือสมมติเรื่องศีลอย่างเงี้ยนะศีลเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้ว
0: อืมเจ้าค่ะ
1: โอเคไหมเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยเรื่องทุกข์เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วพวกก็จะทุกข์กันอยู่ทุกขเวทนาต่างๆมีโอเคนะทีนี
0: ้
1: ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นเรื่องใหม่ที่คิดค้นบัญญัติขึ้นใหม่แต่งตั้งเปิดเผยขึ้นใหม่โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในที่นี้ก็คือหมวดธรรมคือพละห้านี
0: ้
1: หรืออริยสัจสี่หรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าสติปัฏฐานสี่พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าแล้วเรื่องทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจสี่เนี่ยไม่
0: ม
1: ีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
0: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
1: ทุกคนมีแต่ทุกขอริยสัจเนี่ยยังไม่มีย
0: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
1: ถูกต้องความจริงชนิดที่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์5ที่กำหนดบทเพียรชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบครอบว่าอุปทานขันธ์5อุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
0: ม
1: ันเฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเรียนชนะที่รัดกุมรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจ4ข้ออื่นด้วยก็
0: จะ
1: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวใน5ประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นกำลังในการที่จะมีความองอาจที่จะประกาศศาสนาได้บรรลือเสียนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าองอาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องค์อาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์ออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียหน้าขึ้นนี
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความองค์อาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทายน
0: ี่คือ
1: ท่านหมายถึงนี้มีความองอาจ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนการบรรลือเสียหน้าก็คือการประกาศศาสนาละหนึ่งการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีหะบรรลือเสียหน้าธรรมจักรในที่นี้ก็คืออริยสัจสี่ความจริงประเสริฐเ
0: จ้าค่ะ
1: ให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทข้าราชบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
0: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆอุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในข้าราชบริษัท
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: แล้วก็พรหมบริษัทพราหมณ์บริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในวรรณะต่างๆที่ท่านหมายถ
0: ึงเจ้าค่ะ
1: โอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะข้อที
0: ่
1: ข้อที่1ในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์5ที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะพระอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดหนึ่งข้อ13ที่อธิบายไปเนี่ยข้อ13
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่า จากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีฮิริโอตปะด้วยนะมีฮิริโอตปะด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นแหละที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มีร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดนี้ที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาได
0: ้เจ้าค
1: ่ะทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังและคุณใจทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีฮิริโอตปะสติสมาธิคือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมาคือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไงคือทั้งสองอย่างเนี่ยจะว่าเหมือนกันก็ได้เสขพละหรือพละห้าจะเอามาแทนกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วมันไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องผ่านสติผ่านสมาธิเหมือนกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: ก็จะมาเพราะนั้นก็คือบางคนก็จะเอาไปรวมเป็นเรียกพละเจ็ดอย่างก็คือเอาทั้งเจ็ดอย่างนี้มารวมกันเลยแล้วก็มีฮิริโอตปะกับสติสมาธิอยู่ด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นคือข้อที่11 12 13ไปแล้วนะ11 12 13แล้วก็14ด้วย14 14นี่เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะถึงข้อที่14ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในความที่ว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาได้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่าศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะสี่โอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะสี่เอาหัวข้อกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: วิริยะหาได้ในสัมมาประธานสี่สติหาได้ในสติประธานสี่สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌานสี่แล้วปัญญาภละหาได้ในอริยสัจ4ใน5อย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4อย่างทั้ง5อย่างนั้นคิดว่าไม่งงนะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างแรกของ5ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4ไง
0: เจ้าค่ะ
1: โสตาปัตติยังคะ4มีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ
0: ์
1: และศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยลักษณะที่คุณมีโสตาปัตติยังคะสีจะบอกได้เลยว่าศรัทธาของคนนี้เขาเต็มเลยศรัทธาเขาเต็มจนกระทั่งศีลเขาเต็มคือถ้าคนเราศีลไม่เต็มเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็ม
0: เ
1: ดี๋ยวคนที่รักษาศีลไม่ได้นะฉันขอผิดข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี้เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในศีลขาเนี่ยก็ไม่เต็มไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่ 100%
0: เจ้าค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะสุราเมรยะแบบเงียบเลย
1: ใช่
0: ผู้ชาย
1: ฮิริโอตปะมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าฉันทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
0: ไม่พูดไม่รับ
1: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
0: ่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีก็คือระบุถึงศรัทธานั่นเองมันยังลงมันไม่หมดไปต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาได้ในสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่คืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้านี่คือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสัมมาประธานสี่เนี่ยไอ้2ข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกออกไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามา อกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะหรือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจอย่างเงี้ยเออแต่พอกลับบ้านปุ๊บออกจากวัดยังไม่ทันไรก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
0: จ้าค
1: ่ะกุศลธรรมใหม่ก็พอขึ้นอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอยู่นั่นน่ะก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมเออ
0: เจ้าค่ะนิสัยไม่เปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนเราจะบอกว่าของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เรียนเอาเข้าอีกก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้ามันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมไปบุญขึ้นมา
0: โ
1: อเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยอันนี้กุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
0: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
1: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะพัฒนาดีได้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในสองอย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็นสี่ข้อนี่แหละเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เห็นไหมว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสัมมาประธานสี่ได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสี่ประโยคในส่วนของกุศลสองส่วนของอกุศลสองเป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการตำจริงแน่จริงความกล้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐาน 4คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็น4ข้อเนี่ย4ประการเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือนั้นเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
0: ้ที
1: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้าง2ด้านเหนือด้านใต้อีก2เป็น4ทาง
0: เจ้าค่ะ
1: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางหมายถึงประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ใจกลางอาคารเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้มันก็ไม่แน่ไม่ใช
0: ่
1: สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐาน4แบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วซึ่งสติปัฏฐาน4นะถ้าเราเจาะลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอะว่ากายนะก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปอีกเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็แยกไปอีกส่วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดคือที่แยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
0: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน4ดังนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌาน4ฌาน4คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌาน4ความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจ4อริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรค ในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคำว่าเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมะในนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดธรรมะปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งก็ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ4นี่จะเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจึงเห็นแบบนี้เพราะการที่ถ้าเราอธิบายปัญญาในปัญญาพละด้วยอริยสัจ4อันนี้ก็ได้เลยได้เลยเพราะได้เลยเนี่ยคือหมายถึงมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นปัญญาในที่นี้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอันนี้คือในข้อ15ข้อ15
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มาในข้อที่16อันนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสิ่งที่เป็นยอดในทั้ง5อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือจะจบในส่วนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วว่าใน5อย่างเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าเป็นเลิศใน5อย่างนี้เป็นที่รวมของ5อย่างนี้คือปัญญาปัญญาคือท่านเปรียบเทียบกับหลังคาของบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะบ้านเนี่ยบางทีเราก็มีเสามีพื้นมีฝ้ามีกำแพงทั้งหมดนั้นน่ะต้องรวมอยู่ใต้หลังคา
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมหลังคาเนี่ยมันจึงอยู่สูงสุดของบ้านนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เปรียบเหมือนกับว่าในศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะเป็นตัวรวมแห่งพละทั้งหมดนี้คือปัญญานี่ไงจะเป็นตัวรวม
0: ส
1: ู
0: งสุดเจ้าค่ะ
1: ใช่คืออันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดในเรื่องปัญญาใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าปัญญาเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดแล้วก็มาปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยคือมันอยู่ยอดแต่ไม่ใช่ว่าตอนเรายังไม่พัฒนาเราจะไม่มีปัญญาได้มันก็เป็นปัญญาน้อยๆในความที่อยู่ตรงนั้นของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นว่าคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นพยาบาลที่แบบว่ายังจูเนียร์อยู่ยังต๊อกต่อยอยู่ยัง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเขาก็ต้องมีปัญญาของเขาในจุดที่เขาจะต้องทำ
0: เข
1: าอาจจะยังมีเรื่องที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าปัญญาเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องที่เขารู้แหละว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาถึงค่อยขยายต่อไปได้จุดที่มันจะแทรกเข้าไปในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันต้องเป็นปัญญาตรงนี
0: ้
1: เพราะว่าความรู้มันถึงจะแทรกเข้าไปตรงจุดที่เราไม่รู้ได
0: ้
1: ปัญญาจะต้องเป็นยอดแล้วสมาธิมันต้องเป็นตัวดันตามต่อไปมีพื้นฐานคือศรัทธาส่งต่อกันมาด้วยความเพียรด้วยสติมันถึงจะมีความก้าวหน้ากันไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่คือจบในช่วงของที่ว่าเป็นคุณธรรม5ประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นพละคือเป็นกำลัง
0: เป็นกำลังสำคัญ
1: อีกนิดหนึ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบคู่กับเรื่องของอินทรีย์ในอินทรีย์เราจะเคยได้ยินเรื่องของอินทรีย์5ที่เป็นคุณธรรม5ประการนี้เหมือนกันเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เหมือนกันกับศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอินทรีย์กับพละนี่มันต่างกันยังไงทั้งนั้นที่5ประการนี้เหมือนกันศรัทธาก็ศรัทธาเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกาะกลางแม่น้ำโอเคนะแม่น้ำคงคาเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แม่น้ำคงคาเนี่ยมันจะมีเกาะกลางแม่น้ำเพราะมันกว้างมากใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมีสันดอนกลางแม่น้ำที่มันจะเป็นเกาะขึ้นมา
0: อ
1: ้าวแม่น้ำมันไหลมาจากทางตะวันตกจะไปสู่ทางตะวันออกเงี้ยนะแล้วพอมันมาโดนเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะแยกขึ้นไปทางด้านบนกับทางด้านล่างใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันนะว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแยกขึ้นไปด้านบนเป็นพละแยกลงมาด้านล่างเป็นอินทรีย์5 อย่างเหมือนกันไปรวมกันตอนท้ายก็เป็นแม่น้ำเดียวกันนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาคือศรัทธาเดียวกัน ัญญาคือปัญญาเดียวกันนั่นแหละเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันตั้งข้างบนข้างล่างแค่นี้ล่ะก็น้ำเดียวกันแม่น้ำอันเดียวกันท่านก็จะใช้ในบริบทที่แยกจากกันเท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าใช้ในบริบทของคำว่าอินทรีย์ในบริบทนี้นะจะหมายถึงการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะใช้ในแง่นี้
0: เจ้าค่ะ
1: 5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุช้าถ้าอ่อนถ้าไม่มีนั่นคืออินทรีย์ถ้า5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุเร็วนั่นคืออินทรีย์แก่กล้าคืออินทรีย์ดีทีนี้พละล่ะคืออะไรคือกำลังในการที่คุณจะแบบทรงอยู่ในมรรคให้ได้ทรงอยู่ในมรร
0: ค
1: เช่นถ้าเรามีเครื่องทดสอบมีอะไรมากระทบปุ๊บคุณจะหลุดออกนอกมรรคไห
0: ม
1: คุณจะแบบว่าจิตเป๋ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เคลื่อนจากสมาธิไหมหรือเริ่มด่าเขาแล้วเริ่มมีคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพละถ้าเริ่มคิดไม่ดีกับเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะนั้นพละ5นี่อ่อนแต่แบบถูกด่าถูกว่ายังไงก็มีเมตตาอยู่อดทนได้อยู่อันนี้คือมีสัมมาสังกัปปะอันนี้คือพละ5แข็งแรง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะต่างกันในบริบทการใช้งานเท่านี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่คุณธรรมก็เป็นอันเดียวกัน
0: เจ้าค่ะเหมือนกับเป็นพลังที่ว่าเราจะต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: สำหรับเรื่องของพละเจ้าค่ะ
1: เรียบร้อย
0: เจ้าค่ะสาธุอัน
1: น
0: ี
1: ้ก็จะครบถ้วนในเรื่องของสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาข้อที่16
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าวันนี้เราต่อได้อีกเพราะว่าในหมวด5เนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในวรรคนี้ให้จบไปเลยจบวรรคไปเลยก
0: ็
1: จะไปอีก4ข้อ
0: เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะนี่คุณธรรม5ประการคือทั้งหมด5นะปัญจกนิบาตเนี่ยเราต้องหา5ข้อให้ได้มันอยู่ตรงไหน
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งคิดว่าค่อนข้างชัดเจนเราจะไม่ได้เหมือนกับหมวด3ที่จะแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆแต่หมวด5นี่ค่อนข้างชัดเจน5ประการนี้ใน4ข้อที่กำจังพูดถึงต่อไปนี้คือข้อ17 18 19 20เป็น4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกันต
0: ่
1: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อยๆต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลหน้าเนาะสมาธิก็อย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาก็คืออย่างที่ว่ามาตะกี้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นพ้นจากแบบว่าความที่จะไปเกลือกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่จะพูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5อย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อท่านว่าไงในข้อที่17
0: เจ้าค่ะ
1: คือท่านยกเป็นเอา2อย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
0: เจ้าค่ะ
1: จึงได้4คู่ไง4ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กันแล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้4คู่ยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าตัวเองมี5ข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามี5ข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
0: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: อาจจะมี
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคุณไปนั่งสมาธิเราจะเคยเห็นคนแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะก็ต ัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้

0: เพื่อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: อันนี้ดีที่สุดเลย
0: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรโดยที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยไหมเพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกว่ามันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลยอันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะที่คนที่เทศที่บอกที่สอนนั้นเขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นไงเพราะว่าคนที่เทศให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอันนี้คือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
12: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการต

0: ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
3: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
0: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เริ่มเมื่อ60ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุกเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแม่งปูนเลยกลายเป็นเรื่องของกำฮอ

0: จ้าจ๋า
1: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะได้แล้วฮะ
0: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
1: ฮะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยพอเหมือน3วันเนี่ยน้องๆเนา
0: ะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาปอแค่ลำเนยเนาะ
1: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
0: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี้ยก่อนน่ะ
1: บ่แข็งป้อมบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
0: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
1: โหบ่แจ๊ะเหรอกินกว่าตะวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
0: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
1: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮือ

0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
1: เจ้ามันเตอร์เจ้ามันเตอร์มันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบหน่องเมียกูคนเฮ้อกูจะโตยฆ่าปืนตูบกูหน่อยจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดเพชรน้องอ่ะโคตรมากอดเอวไว้มันกอดเอวไว้มัน
0: เจ้า
1: อ่ะละเน่ไปละเน่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบ